0: หม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
1: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนย
0: ส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 นถึงตี 1-061-895-5979 ขาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึง

0: วะ
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มันไปถึงเอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: วยวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes
1: 나도 모르게 너에게 가고 있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีโฟล์คซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกส่องขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลาน
1: ล
2: ม
1: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะจู่มัน
2: ไปถึง
1: เอ็นดีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고있나봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: กันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ทาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงทาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปหาดใหญ่080-536-2644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

0: yang
1: หัดใหญ่วรตีโดยทรงวุฒิแก้วประกอบ

าจารย์วาเลตี้มาแล้วจ้ะเดี๋ยวอุดข้อแรกอย่างตัวนะครับในช่วงของกาโมงเช้าถึงเที่ยงเบรกเล็ก3ชั่วโมงลูกทองไม่ก็ได้เบอร์สักเท่าไรครับเพื่อชีวิตทำไรกันว่าเจ้าเจ้าทำอาหารกันเนอะกินกาแฟโอนตินน้ำชาโอเลี้ยงกะเลี้ยง

Lồng phết bằng mút liệp đòi lẻ nà chá. Plinh bầu mày. Facebook วุด แก บ ก๊อบ จ้า จาก ท่าย ท่าน ผู้ ฟัง ทุก พื้น ที่ ที่ ให้ เกียรติ ติด ตาม ผู้ ฟัง บ้าน ไม้ Radio 100 กว่า คน ขอ ทั้ง 200 เลย ได้ ไหม และ เสียง มา วัน นี้ เสียง สดใส 200 เลย 200 เลย

นครสุราษฎร์พัทลุงสตูลสงขลา3จังหวัดภาคกลางภาคเหนืออีสานกลางออกใต้มาหมดดาวอังคารดาวพุธมีมั้งไหมจ๊ะ153แล้ว

0: ปิดจักรพงการบ่ตักทายด้วยจ้าร
1: ักกูหลงกู
0: น้องบอยอนุพงษ์ฝากใจในโลยาดอง
1: รักกูหลงกู
2: แล้วโมจงรัก
0: น้องที่ละหยุดทรงหัวใจ
2: ขอให้งมงายเธอชาวใสให้นึกหาทำโมให้ว้าวุ่นแซ่บทวงไปทั่วอุราสังโคจงบังตาอย่าให้
0: จัดให้นะจ๊ะเพลงที่เขามาจ้า

กาศดีไหมพี่จักผู้เฒ่าช่างฮะเจ้ยน้องนายคุยฮันเจ้อากาศดีไหมครับผู้เฒ่าอากาศดีนะได้กาแฟโลนๆกาแฟดำมันดีเพื่อสุขภาพกาแฟดำนี่มันไปช่วยกำจัดคอเลสเตอรอลได้กันแล้วอยากกินหวานเลยแต่ว่าหวานไม่ได้เดี๋ยวน้ำตาลปลาโลแตกต่อเนื่องครับก่อนหน้านี้นโมจงรักกูชังลินควรลังลุงครึ่งนี้ก็ชอบไปเพลงนี้ลุ้นละลายสับลุ้นนี้ไม่ไหวขออย่างเดียวลินอย่างเดียวฝุ่นกระตอกบังเลยมังยางก็ไม่ได้กรีดน้ำมันกับแพงกับเบี้ยในห้ายละลูกแม่ข้อเมียเติมเกมมังอ่ะเล่นลุงเล่นคำเล่นเอาตาโบ้ไม่แล้ว

คุณชัยศิษฐ์ฟังเที่ยวไหนผันลุงเหรอคนอาใหญ่อย่างกี่คนนี้คนอาใหญ่มีอยู่3คนเหรอไปดูที่ว่าจังหวัดไหนได้เชมหาดใหญ่มี3ผันลุงมา1สุราษฎร์มีไหมสุราษฎร์ดีเจอาร์ดีเจอาร์

พี่จักรพงษ์กันบองขอเพลงบ้านเราสุขกายสบายใจอยู่ที่บ้านเราถ้าเมาถ้านอนบ้านเพื่อนอ่ะก็บายเหมือนกันเลยขอพัดลมสักตัวแล้วอุ้ยแรงมากเพลงนี้

ลงกลึงจังลิ้นควรลังบอกว่าเสียงใสเสียงเพลงพรอมากขอบคุณครับขอบคุณจ้าพี่จักจะได้เลยบ้านเราบ้านเราบ้านเขาแต่เดี๋ยวพอบ้านเราถึงคิวสลาหยุดหนองพงถึงต่อด้วยเพลงให้ดีมาต่อเพลงนั้นแต่เดียวบ้านเธอบ้านฉันบ้านเจ้านี้อย่าไปพึดแหละไปมันทวงกันดินี่มันตามถึงบ้านอยู่ไปบ้านมันลาวมันตามทุกวันอยู่โอ้ยพี่มาอยู่บ้านน้องก็ได้นะถ้าเจ้านี้ตามบ้านพี่อ่ะพี่มาอยู่กับน้องได้เลยเอาได้เออน้องมาอยู่กับน้องได้ได้แต่นั่นในบ้านน้องเจ้านี้ก็ตามเหมือนกันนะเราไปอยู่บนควนกันดีไหมน้องมีลูกหนำอยู่ฮะแล้วหนีขึ้นบนควนเหรอใช่ก็บ้านพี่อ่ะเจ้านี่ก็ตามบ้านน้องเจ้านี่ก็ตามแล้วเราไปอยู่ที่ไหนอ่ะพี่ไปอยู่บนลูกควรเหรอลูกควรของใครอ่ะนู่นลูกควรช่างลินนู่นมีอยู่เขาควรไหนอ่ะควรหมาถอดเหรอของในบ้านแดงอ่ะกูนู่นควรหมาถอดลูกควรไข่อดไม่รู้นะนู่นแต่แถววังพานู่นแหละของในบ้านแดงนู่นไปไหมพี่ไปไหมพี่ไม่ไปหรอกพี่อยากไปควรไข่แลนมีกันเหรอพี่ก็มีดิดูของกำนันโหน่งดูกำนันโหน่งอยู่แถวไหนอ่ะนาหม่อมดูแลหาควรอะไรนะพี่ควรไข่แรนปะทะกันพี่เนาะของในบ้านแดงอ่ะควรไข่หดของในบ้านโหน่งนี่ควรไข่แรนถ้าสองควรมารวมกันอ่ะพี่ทั้งอดทั้งแรนเลยน้องหยอกหยอกหยอกจริงอันมีเจอจริงอันไม่ใหญ่ฮอกอันนี่ผมมาเรื่องจริงเพื่อนอันผมไม่ได้ร้อนดอกอัน

บิ้ลยุทธพลบ้านเธอบ้านฉันนะครับเมื่อคืนนะครับเราได้สูญเสียถือว่าหนักแต่งเพลงภาคใต้นะครับพื้นเพก็เป็นคนพัทลุงอยู่แล้วนะครับมีหลากหลายบทเพลงที่ดังนะครับนางฟ้าดอกบุตรแล้วก็เพลงที่น้องคริสเอามาลองถูกความทรงโอ้ยเยอะแยะเลยนะครับพี่อเนกควรกันนุ้นนะครับเมื่อคืนท่านก็ได้เสียชีวิตโดยลูกชราก็อะไรกันนะครับเพราะว่าพี่นี่แกก็เจ็บป่วยมาหลายเดือนแล้วนะครับก็ขอให้พี่นี่ไปสู่ภพภูมิดีๆนะครับเดินทางรอบนี้ก็เดินทางยากไกลเลยนะครับไปสู่ภพภูมิที่ดีนี่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเดี๋ยวเบิดนางฟ้าดอกบุตรของพี่อเนกล็อกพันทางคนพัทลุงอะไรกันนะครับอาจารย์ของน้องกฤษเสื้อซองเล่เลยแล้วก็เป็นที่หลักของเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถือว่าแต่งเพลงนี้เก่งมากเลยพี่เนกนะครับ

0: พัน
1: น้องบอยคุ้งฟังอูชุมพรเขต8ครับ
0: โมเดิร์นไลท์กระบี
1: ่น้องกี้ไซตืดนี่เขาเพลงนางฝ่าดอกบุตรเดี๋ยวถ้าวางวันเย็นเดี๋ยวเปิดเวอร์ชันของผีเนกให้ฟังนะครับนี่เอาเวอร์ชันของลูกศิษย์กันไปก่อนนะครับน้องกลิ๊ด
2: ไกลๆไม่สำคัญ
1: บ้านใหม่เลยดิโออ
2: ยู่กับคนทุกวัน
1: เป็นไรวะนี่ชอด
2: แล้วกดฟังออนไลน์บ้านใหม่เรดิโอส่งเสียงไปทั่วโลก
3: หากคุณกำลังเหนื่อยเหนื่อยกับเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเหนื่อยกับความขาดหวังเหนื่อยกับสิ่งที่พยายามควบคุมหรือเหนื่อยกับความคิดที่วนเวียนอยู่ในใจลองหยุดทุกอย่างลงสักครู่แล้วฟังเสียงลมหายใจของตัวเองอย่างช้าๆอย่างอ่อนโยนชีวิตของเราก็เหมือนนักเดินทางคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางอันยาวไกลและระหว่างทางเรามักเก็บสิ่งต่างๆใส่ลงในกระเป๋าของหัวใจทั้งคำชมคำตำหนิความสำเร็จความผิดหวังความรักและความเสียใจวันเวลาผ่านไปกระเป๋าใบนั้นก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเราลืมไปแล้วว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไรวางลง

ลองมองดูใบไม้สักใบที่กำลังร่วงหล่นจากกิ่งมันไม่ได้ร้องขอให้ฤดูกาลหยุดเดินไม่ได้ต่อรองกับเวลาและไม่ได้หวาดกลัวการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลามันเพียงปล่อยตัวเองลงสู่พื้นดินอย่างสงบ

0: ้อยคืนนี
1: ้ฟังเพลงมาเยอะแล้วนะครับเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่สุดยอดนะครับออกกึ่งแนวของธรรมะชีวิตของเราก็เหมือนกงจักรครับมีธรรมะในใจอยู่บนโลกใบนี้เพื่อความดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของแต่ละคนความหมายของชีวิตคนเราเนี่ยท่านคิดว่ามันคืออะไรครับมันคือบ้านเนอะบ้านที่เราอยู่รู้สบายหรือว่าเพื่อหลดขันซวยขันหามของเรานะครับหรือว่าเพื่อปากเพื่อทองเพื่อลูกที่อยากให้เรียนจบสูงๆเพื่อภรรยาให้ได้มีดีอยู่ดีนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันอยู่ได้กับเราไม่นานนะครับบนโลกใบนี้อายุคนเราเดี๋ยวนี้มันเฉลี่ยมาแล้วนะครับก็ไม่เกิน70ปีที่จะต้องจากกันไปแล้วนะครับถ้าเทียบกับอายุโลกอยู่มาไม่รู้กี่ร้อยล้านแล้วนะครับเราเป็นแค่เศษเสี้ยวที่ข้ามาอยู่ในยุคที่มวลมนุษยชาติเนี่ยขยายเผ่าพันธุ์กันแบบออกลูกออกล้านเยอะก่อนหน้านี้ถ้าย้อนไป66ล้านปีที่แล้วนะครับมนุษย์ยังไม่มีเลยมีแต่ยุคของไดโนเสาร์นะครับจุลสิกอะไรประมาณนี้ถ้าย้อนไปอีก450ล้านปีก็เป็นยุคที่โลกของเราเนี่ยมันโลนมันไม่มีต้นไม้ไม่มีอะไรเลยกำลังเกิดโลกใบนี้ซึ่งอุกาบาตมันรวมกันนะครับมันชนเป็นก้อนแล้วก็มันเกิดเป็นการดึงดูตัวเองนะครับหมุนตัวเองทำเป็นมีความกลมหลังจากนั้นก็โลกก็มันโหลดนะครับเมื่อลาวาล่ะนะครับก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆๆมายุคเล่าเป็นแค่มนุษย์นะครับต่อไป10ปี20ปี100ปีข้างหน้าเราไม่แน่ใจว่า AI เนี่ยโดยที่มนุษย์สร้างขึ้นมามันจะแก่งหรือว่ามันจะฉลาดว่าเราไม่นะครับเขากลัวครับกลัวว่า AI เนี่ยมันจะพัฒนาไปควบคุมอาวุธที่มนุษย์สร้างขึ้นมาถ้าท่านได้ศึกษา AI เนี่ยครับท่านจะได้รู้ว่าขีปนาวุธหรือว่าการปล่อยอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเขาใช้ระบบอนาล็อกเขาจะไม่ต่ออินเทอร์เน็ตก็กลัวแบบ AI

0: ไม่หยุดสักทีนี่เป็นการสร้างทำลายมนุษย์แน่นอนเลยนะครับอนาคตอันไกลนี้10 ปี 10 ปีนะครับบิลเกตก็บอกเลยว่า AI นี่น่ากลัวผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่กับคอมพิวเตอร์ที่อยู่กับแก๊งอ่ะที่เขาเกี่ยวกับระบบนี้แหละนะครับเขาบอกว่าน่ากลัวนะเธอนะ AI เนี่ยมันอาจจะล้างโลกก็ได้อาจจะล้างมนุษย์ก็ได้เหมือนที่ผมบอกว่าแต่ละช่วงเห็นไหมอ่ะทำไมถึงไดโนเสาร์ถึงศูนย์พันนะครับเพราะโดนอุกาบาตมาถล่มโลกแล้วก็ทำไมเป็นฝุ่นทำไมควันเนี่ยฝุ่นเนี่ยมันไปปกคลุมแสงอาทิตย์มันไม่ลงมาพอแสงอาทิตย์ไม่ลงมาธรรมชาติมันก็ไม่ได้ปรุงอาหารต้นไม้ตายนะครับไดโนเสาร์ตายฆ่าล้างโลกยุคไดโนเสาร์พันบ่อนกันไปนะครับหลังจากนั้นทะเลก็ผลิตสิ่งมีชีวิตจุลินทรีย์อะไรขึ้นมานะครับพัฒนาเป็นสัตว์เป็นต้นไม้พัฒนาเป็นมนุษย์นะครับเป็นลิงแม้ว่าเป็นลิงก่อนพัฒนากลายมาเป็นคนจนทุกวันนี้นะครับแต่ยุคของมนุษย์มันจะอยู่ไม่อยู่อันนี้เราก็ไม่รู้นะครับแต่มนุษย์กำลังสร้างหายนะกลับมาฆ่าตัวเองนั่นก็คือหุ่นยนต์ AI
1: คุณกำลังเหนื่อย
0: AI แหละ
1: เหนื่อยกับ
0: มันฉลาดได้ไหมอ่ะมันรู้อยู่วันจริงเปลี่ยนวันไหนอ่ะมันรู้เพี้ยส่วนต่อไปนะครับโมเราคนใจแรงงานนะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงเพลอๆให้ฟังจบเพลงนี้กับคนไข้แรงแต่เดียวให้ท่านได้มีความสุขกันนะครับฟังรายการของผมไม่อยากเครียดผมก็ติ้งต้องตามภาษาบางที่ก็ไม่รู้เลยครับใครเลี้ยงไอ้ไอ้อะไรแต่ละวันมัวมาเลยชีวิตสุดท้ายเราก็ไปทีเดียวกันหมดนะครับไม่ว่าจะรวยหรือจนอายุน้อยอายุมากชีวิตของเราไม่สามารถที่จะรู้ได้จะไปวันไหนครับสุดท้ายก็ไปที่เดียวกันไม่จีรังแน่นอนชีวิตของเรานะครับจะเครียดกันไปทำไมจะแย่งชิงอำนาจกันไปทำไมหลักกันไม่ดีวะให้อภัยกันเถอะสิ่งไหนที่อารมณ์มารวยกันได้จอดรถหน้าบ้านเกินมาสักนิดนึงก็ให้อภัยกันเถอะเราเป็นมิตรเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกระทั่งต้นไม้หล่นมาสักนิดนึงก็ไม่เป็นไรถือว่าเราเป็นพี่เป็นน้องเรามาซื้อบ้านอยู่แค่ๆกันแล้วเราก็ต้องเป็นญาติเป็นมิตรกันบางครั้งบ้านๆแม่โอ้ยโกรธกันด่ากันทะเลาะกันเดี๋ยววางกระทั่งต้นไม้มั่งเดี๋ยวจอดรถเกินมานิดมั่งมนุษย์คนเรานี่มันจะเอาอะไรกันมากเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติอีกคนจะตายมันต้องเจ็บก่อนโรคภัยไข้เจ็บแต่ละคนมันมากันทุกๆคนไม่มีใครหรอกที่ว่าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เข้าโรงพยาบาลถึงจะตายมันต้องเจ็บกันก่อนมันต้องเป็นโรคกันก่อนความดันมั่งเบาหวานมั่งหัวใจมั่งเส้นเลือดในสมองตีบมั่งสโตรกมั่งโลกเดียวนี้น่ากลัวเห็นไหมบอกเลยว่าชีวิตคนเราเนี่ยเวียนล็อกมาทีเดิมไม่เกิน70 ปีเราก็ต้องตายแล้วเดี๋ยวนี้ถ่าน60 ปีถ่านบอกไปเลยบอกกับตัวเองว่าถ่านอยู่ได้ไม่เกิน15 ปีถ่าน70 ปีถ่านต้องบอกกับตัวเองว่าถ่านอยู่ได้ไม่เกิน10 ปี80 ไอ้ 80คนที่80 ปีบอกตัวเองอายุได้ไม่เกิน5 ปี

0: คุณนัชชาน้ำม่อมในหลอดซี่ขวดได้เลยวันนี้ค่ะข้าวฮักตอนทุนเลยเหลือสักงาสิบได้ขอบคุณนะคุณนัชชาเพื่อนเพื่อนพี่พี่สั่งน้ำม่อมได้นะน้ำม่อมดีเจอุดหอมติดต้นนานขวดละ50 บาทแคว้นในหลอดปรับอากาศนะครับสั่งซี่ขวด200ส่งฟรีนี่ช่วยอุดหนุนดีเจอุดด้วยนะได้มีเสียค่าไฟเสียค่าเน็ตได้มีกินข้าวแล้วก็ชีดตัวคุ้นอร่อยนะซิปกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายจ้ะนะครับการซื้อน้ำม่อมของทานผมจะได้เอาเบียร์ตรงนี้นะครับได้มาเสียค่าไฟเสียค่าอินเทอร์เน็ตเสียค่าออนไลน์นะครับก็ต้องไปชาวเซฟเวอร์เขาเราก็ได้ฟังเพลงกันนะครับอุดหนุนดีเจอุดนะน้ำม่อมจากบันทึกเบอร์ได้เลย0945285636บันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ลายดีขึ้นมาสร้างบ้านใหม่นะครับ0945285636หรือว่าขอนะไอดีโทรศัพท์ก็ได้
1: หลายคนหมดหวังสิ้นหวังกับชีวิตแต่ลูกมึงยังเด็กเมียมึงต้องเลี้ยงลูกพ่อแม่มึงก็แก่กันหมดแล้วเหลือแต่มึงคือความหวังของพวกเขาสู้สิวะเพื่อน

0: ไปกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 ท้าช็อปฮาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพงเรดไลออนแอนด์เน็กเทคสาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปภาพใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน
1: คาแอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ084-969-5331คุณยุทธ086-290-6535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่นนสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01-061-895-5974
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

อ่ะมาแล้วนะครับเจ๊วาไรตี้ชั่วโมงที่สองเนี่ยอยู่กับดีเจวุ้นนะครับ10โมงครึ่งทางบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงขอบคุณที่ทางให้เกียรติติดตามเราฟังนะครับอยู่กันเกือบ200ขอบคุณนะครับเดี๋ยวมาจ้าฟังเพลงยาวๆเดี๋ยวมานะ

ขนาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะร้านห้อยขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้อนดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849

ลายบทเพลงจากเกณฑ์ใจจะส่งผ่านรายการนี้หันย่อยวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยหน่องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณ

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับฮัทใหญ่วาไรตี้ทางออนไลน์และน้าน้อยค้าวังแลซี่เยกเทวสะดูนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านUNB กลาดนะครับทำซีรถยนต์ทุกชนิดราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 15,000 บาทแล้วก็ซีหนอกแก้วจากซ่ามือนาหลอดเรือซองมือนานะครับถนนนวลแก้วอุทิศข้าวซอยช่วยโคนอุทิศหนึ่งนะครับต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำทั้งสองสาขาสาขาแรกกลางเทศบาลนครหาดใหญ่สาขาสองก็ถนนนิพัทธ์สงขลาซ้ายเดียวกับแปลสนิยัดใหญ่นะครับ68ช็อปลงสะพานเทคโนมาทางฝั่งบิ๊กซีอยู่สายมือที่นี่จำหน่ายรถมอไซค์มือ2แล้วก็โมดิฟายด้วยนะครับเบลคาช็อปก่อนจะขึ้นสะพานสัจคุณอยู่สายมือนะครับเบลคาช็อปสัญญาณกันขโมยรีโมทอุปกรณ์นำเสียงนะครับแล้วก็อุปกรณ์อัคเซสซอรี่นี่เยอะร้านเบลคาช็อปบ้านมอแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ก็ต้องบ้านมอนะครับมีหลายสาขาหาสาขาเลยพิมพ์ใน Google ก็ได้นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ที่ถูกก็ต้องบ้านมอแบตเตอรี่ร้านอาหารร้านนุ่มครับจิ้มจุ่มจุด299599999สเต็กสมตำลาบน้ำต๊อกร้านอาหารร้านนุ่มพร้อมด้วยร้านจุ่มเสียงเยี่ยงอรุตัสฮันเย่ไนนะครับเครื่องเสียงบานเครื่องเสียงกลางแจงร้านจุ่มเสียงขายนมซิสเต็มนี่ก็คือผู้ให้การสนับสนุนนะครับสนใจอยากจะลงโฆษณาทางออนไลน์กับดีเจวุฒิครับสินค้าเป็นที่ขายดีเป็นที่รู้จักบังขยายยอดขายลงโฆษณาออนไลน์กับบ้านไม้เลยดีโอได้นะครับฟังได้ทั่วไทยไปทั่วโลกไปที่ Google หรือว่าโครมพิมพ์บ้านไม้ได้เลยจ้า

งวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: si prende le caga per settimana ti. สองร้อยสิบสามคนขอบคุณจ้าเดี๋ยวแล้งไอ้ก่อนนะนุ๊กนุ๊กคำคำเหล่านุ๊กนุ๊กคำคำเหล่าวันดีไอ้วันดี
1: สวัสดีครับ
0: วันดีครับ
1: ไงบ้างวันดีครับ
0: วันนี้ฝนตกหรือเปล่าหันใจหันใจฝนตกไหม
1: อ๋อตอนนี้ขอเช็คให้แป๊บนึงนะ
0: อย่าแป๊บนึงเลยรีบใจร้อน
1: ครับ
0: ใจร้อน
1: ตอนนี้ที่หาดใหญ่มีโอกาสฝนตกกว่านี้ครับช่วงนี้เมฆเยอะอุณหภูมิประมาณ32องศา
0: และ
1: พยากรณ์ของกรมอุตุบอกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกม
0: ี
1: ฝนฟ้าคะนองได้ราว 10% ของพื้นที
0: ่
1: ถ้าอยากรู้เฉพาะช่วงเวลา
0: โอกาสตกมากชดยัง
1: เช็คให
0: ้แล้ว
1: ได้เลย
0: ลมมรสุมจากอ่าวเบงกอมาที่อ่าวกอไผ่นี่เป็นไงบ้างอ่ะ
1: กอเบง
0: ฮะ
1: ขอเช็คนิดนึงนะ
0: จากอ่าวเบงกอมาจากอ่าวกอไผ่เป็นไงมั่งมาเจออูบ้างหลามมั้งไหม
1: ถึงลมมวลสุ่มจากอ่าวเบงกอพัดเข้ามายังฝั่งอ่าวไทยโดยท
0: ั่
1: วไปจะเคลื่อนผ่านฝั่งทะเลอันดามันและคาบสมุทรไทยกระทบพื้นที่ภาคใต้บนรวมถึงหาดใหญ่ได้ครับแต่ทิศทางและผลกระทบจริงจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันครับ
0: อ๋อโอเคแล้วอัปเดตน้ำท่วมกรุงเทพไม่หน่อยเราอัปเดตล่าสุดวันนี้เราอัปเดตได้หน่อย
1: ขอกำลังเช็คให้นะล่าสุดวันนี้30กันยายน2569เวลาประมาณใกล้10โมงกรุงเทพระดับน้ำ
0: จอด
1: เริ่มลดลงแล้วยังมีประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยอย
0: ู่
1: 29เขตครับ
0: อ๋อ
1: ประกาศเราโฟร์สิบระวังข่าวมิวยะอยู่นะครับ
0: โอเคเดี๋ยวฟังเพลงก่อนไม่ชอบตายห้องเล
1: ย
0: ชอบจังไม่ชอบจังเป้าไว้ดิลำกาดเนี่ยครับว่าเจ๊อ่ะเดี๋ยวเบลมิกดีจังเลยมิกเบลหน้าหลอดไปคุณคลองท่านี่อยู่คือว่าคลองในท่านี่เนี่ยคลองการทิสันอยู่นะผมยังไม่ไปเอามาเลยนะครับตอนนี้ผมจ่ายซ้ำรองไปก่อนก็คือล่อหลอดพี่บอยอยู่ว่าไปคุณคลองที่ท่านี่เก่ามันมีพร้อมหมดเลยทั้งไม้ทั้งมิกทั้งโอ้ยเยอะแยะถึงพี่บอยแกติดนามมาที่กรุงเทพที่ผมไม่ได้ไปค้นคล้องจริงมันต้องใช้มิกอีกตัวนึงแต่นี่ผมใช้มิกซ้ำลงไปก่อนถึงใช้ไม่กากมากก็เลยว่าอาจจะมีเสียงชดน้อยๆต้องกลับก็พัฒนาไปด้วยชดนึงแรงกันเลยว่าเอาเบงกอมาจากเอาก่อไผ่นี่ลมมาใหม่ลมไม่มีถึงวันนี้ฝนไม่ตกค่ะเจ๊ฝนไม่ตกบายๆเลยวันนี้โอกาสฝนไม่ตกวันนี้สัก 90% หาดใหญ่ฝนไม่ตกนะพี่น้องนะฝ่าเปิดก็มันจะอากาศพันนี้แหละคลุมฝ่าคลุมฝนแต่ไม่ตกนี่เช็คจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วจ้ะมาจากแอลบังกอ

13รอน้องวันนี้ขอบพระคุณนะครับขอลารายการก่อนสักครึ่งชั่วโมงวันนี้นางแต่เก้าโมงเช้าขอบคุณครับที่ท่านได้แก้ติดตามเราฟังอยู่กันเลย92ได้ทางบ้านไหมฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงฝากบอกกันต่อๆนะครับฟังเพลงออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ iPad โน้ตบุ๊กคอมได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าท่านไปที่ Googleไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์บ้านไม้เป็นภาษาไทยกดค่าไปแตะฟังได้เลยนะครับฟังเพลงยาวๆแล้วบอบเสียง Optimus Magic Pixar นะครับในช่วงเบรกเมื่อเช้าเวลามอดนะครับจริงๆเลือกครึ่งชั่วโมงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็อยากลารายการก่อนนะครับแล้วก็จะเดี๋ยวช่วงบ่าย3บ่าย3เราเจอกันนะครับทาง 99.0 นาทีการ 12.2 งานแล้วก็บ้านไม้ออนไลน์นะครับร่วมไปถึงต่อเดียวดีเจดาด้าก็มาดีเจนุ้มมา 6:00 นนะครับวันนี้ดีเจอุดไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันช่วงบ่าย3กินข้าวกันด้วยวันเที่ยงเนี่ยจะเที่ยงกันแล้วเนี่ยไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีนะจ๊ะสลับคอมก่อนได้ไหมสลับคอมก่อนเอาเหยียบสัก5วิแล้ว

0: อ่ะเดี๋ยว
1: เครื่องบินแป๊บ
0: มีกี้ก็ไม่บินนะ
1: บินจังเลยตอนนี้อ่ะ
2: 1 2 3 4

ถางวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มคิตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนางวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด 10:00 นเป็นต้นไป0849643954 NB การาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: นใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านไหนเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านไหนเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะสู้มา
1: ไปถึง
0: มองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
2: ชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ล
3: านนน
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979 คาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่

0: FM 99.5
1: ย่านไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
2: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
3: ลองใช้กันหรือ
4: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
1: สนใจติดต่อโทร093-478-8118
3: ปุ๋ยปรานินทองปุ๋ยปรานินทอง
5: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังในที่นาเรดิโอหัดใหญ่ค่ะดาดานะคะทักทายกันเช่นเคยในช่วงเวลาบ่ายโมงแบบนี้ก็จะเจอกับดาดา2ชั่วโมงต่อเนื่องนะคะมีความสุขด้วยกันค่ะที่นี่ 99.0 MHz ค่ะ

ฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหัดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

คุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็สามารถฟังรายการของเราได้นะคะแค่คุณเข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์คำว่าบ้านใหม่เรดิโอก็สามารถติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะก็ถ้าเกิดว่าคุณมีอินเทอร์เน็ตนะยังไงถ้ายังไม่มีอินเทอร์เน็ตก็สามบีบีจัดให้ค่ะติดต่อกันที่1530นะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆมากมายหลากหลายให้คุณได้เลือกสรรกันไปไม่ว่าจะเป็นช่วงนี้ยังมีโปร1แถม1แจกแค่1ได้ถึง2เราเตอร์นั่นเองค่ะโดยที่จะสามารถนะคะเชื่อมต่อสัญญาณเนี่ยให้คุณได้เสถียรมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างบ้านไหนที่กว้างยาวหรือว่ามีหลายชั้นเนี่ยควรจะมีเราเตอร์เชื่อมต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถติดต่อสอบถามนะคะกับแพ็กเกจมากมายหลากหลายที่คุณจะสามารถเลือกให้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละบ้าน1530โทรมาสอบถามกันได้ค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AIS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันได้ที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

0: ใจ
1: คุณผู้ชมคะช่วงนี้พี่น้องชาวสวนยางได้ยิ้มกันแน่นอนค่ะเพราะว่าราคายางดีมากๆค่ะแต่ถ้าเกิดว่ากังวลหน่อยก็เรื่องฝนนั่นแหละค่ะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยได้กรีดยางได้จำหน่ายยางกันในราคาที่สูงเลยทีเดียวนะทำเอาหลายๆคนบอกว่าช่วงนี้ก็พอจะมีเงินมีใช้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะและยิ่งถ้าเกิดว่าเราได้ไปจำหน่ายร้านที่ให้ราคาสูงแล้วก็ตาช่างตรงซื่อสัตย์ต่อลูกค้าด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่านะโดนใจจริงๆเพราะฉะนั้นดาด้าขอแนะนำค่ะร้านยางจุ้ยสะเดานะคะที่นี่รับซื้อขี้ยางยางก้อนถ้วยยางหมากยางแห้งให้ราคาสูงตาช่างนี่ตรงแน่นอนค่ะไม่มีโกงซื่อสัตย์แล้วก็จ่ายเงินทันทีด้วยเราจำหน่ายเราทำมานานแล้วนะคะนานกว่า30ปีอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขันชัยนะคะและที่นี่ยังมีปุ๋ยดีปุ๋ยตราปลานิลทองจำหน่ายด้วยคุณสามารถที่จะซื้อปุ๋ยดีๆของเราเนี่ยไปใส่ต้นยางต้นปาล์มหรือว่าต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลทุกชนิดนะคะมีให้คุณได้เลือกกันทุกสูตรไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ราคาไม่แพงด้วยค่ะลูกค้าที่ใช้อยู่แล้วเนี่ยกลับมาซื้อซ้ำด้วยกันทั้งนั้นนะคะแล้วก็บอกกันเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่าน้ำยางออกดีปาล์มก็นะคะมะพร้าวเนื้อดีทุเรียนลูกใหญ่เนื้อเยอะดินดีโอ้โหเรียกได้ว่านะเป็นปุ๋ยที่โดนใจชาวเกษตรกรอย่างแท้จริงมาค่ะมาเจอกันที่ร้านยางจุ้ยสะเดานะคะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสะเดาขันชัยคุณเซฟเบอร์ไว้ได้เลยค่ะจะโทรสอบถามหรือยังไงก็โทรมาที่074460499 0988224022นะคะ0988224222นั่นเองค่ะ

ผู้ฟังคะถ้าวันนี้คุณยังคงต้องยกน้ำขวดแล้วก็แบกน้ำถังกันอยู่เนี่ยนะเปลี่ยนใหม่ดีกว่าค่ะเปิดใจสักนิดแล้วคุณจะรู้ว่าแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อน้ำคุณจะสะดวกสบายสุขภาพดีด้วยเพราะคุณจะได้ดื่มน้ำสะอาดอย่างแท้จริงและมีเงินเหลือในกระเป๋าอีกเยอะเลยทีเดียวนะคะบางบ้านจากแบบว่าซื้อน้ำเดือนละหลักพันเนี่ยเดี๋ยวนี้จ่ายวันละ16บาทก็มีน้ำดื่มสะอาดกันอย่างเต็มที่กดได้ไม่อั้นด้วยนะคะนะไม่ต้องทนกันอีกต่อไปวันนี้มาสคริปต์ด้วยกันนะคะกับการ Subscribe Koei ค่ะที่พร้อมจะดูแลให้คุณนะคะครบทั้งน้ำสะอาดอากาศเฟรชแล้วก็การพักผ่อนที่สบายมาพร้อมบริการจากโคดี้ดูแลตลอดสัญญาแบบไม่มีเทนะคะเปลี่ยนความน้อยเป็นความสบายกันได้แค่คุณมาซับด้วยกันนะคะ Subscribe Koei ค่ะสินค้าของเราเดือนนี้ยังคงได้รับโปรกันอยู่นะคะสินค้าทุกชิ้นนะคะซับกันได้แค่99บาทก็ไปติดตั้งให้ฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีดูแลบำรุงรักษากันให้ฟรีตลอดสัญญาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาที่0971922955ได้เลยค่ะ0971922955นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ CoWave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมดซีโร่กราฟฟิตี้ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน CoWave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971921

ู้ฟังคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศการนอนนะคะไปนอนสไตล์ญี่ปุ่นไม่ต้องบินไปญี่ปุ่นให้ไกลให้เปลืองนะคะแค่คุณมาที่โรงแรมโฮชิหาดใหญ่ค่ะอันนี้คือบอกเลยนะคะว่าจัดโรงแรมด้วยสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะคะประหนึ่งกับว่าเราเนี่ยได้ไปอยู่ญี่ปุ่นจริงๆเลยทีเดียวค่ะนะเป็นโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นที่ให้คุณได้พักนะคะที่มีสวนญี่ปุ่นห้องพักก็ใช้เสื่อทาทามิฟูกก็เป็นแบบญี่ปุ่นแท้ๆเลยค่ะมีชุดยุกตะให้สวมใส่ด้วยนะคะได้ฟินกันไปเลยค่ะชุดน้ำชามีอ่างแช่ออนเซนส่วนตัวภายในห้องพักแถมฟรีมินิบาร์ในห้องให้ด้วยทั้งขนมน้ำหวานและเครื่องดื่มมีฟองอันนี้ฟรีเลยเนี่ยด้านล่างมานั่งกันที่โฮชิคาเฟ่เป็นคาเฟ่มินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นค่ะที่นี่บอกเลยนะคะว่ามาแล้วต้องทานมัทฉะเพราะมัทฉะเขาพรีเมียมมากๆเข้มข้นสุดๆค่ะกาแฟดริปก็มีให้นะคะส่วนสายเบเกอรี่นี่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะเรามีเบเกอรี่โฮมเมดครบเลยคาเฟ่ที่นี่ดังทั้งเรื่องมัทฉะแล้วก็กาแฟมากๆถ้ามาแล้วเนี่ยต้องสั่งต้องลองกันเลยทีเดียวเนี่ยมาเจอกันได้ค่ะอยู่ซอยประชารมใกล้ย่านเศรษฐกิจอย่างลิกาเนนส์พลาซ่าแล้วก็ตลาดกิมหยงนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายนะมาเจอกันได้โรงแรมโฮชิหาดใหญ่ค่ะ

0: น่ารักที่สุดเลย
1: พี่จำใจหนูไหม
2: กับเราไม่เอาเหรอ
3: ไปขี่รถเรื่องเล่นกันดีกว่าไป

0: FM 99 สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ
2: ่ทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
3: บ
2: ้
3: านพักเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร 098-822

0: กันหรือ
1: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปราณินทองของบริษัทเอฟพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรดเอ1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอฟพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
2: สนใจติดต่อโทร0934788118

กลับมาเจอกันในชั่วโมงที่2อยู่ด้วยกันกับดาด้านะคะช่วงนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องนะคะในกทม.และก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีหรือว่าปทุมธานีใดๆก็ตามแต่นะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำที่แบบว่าท่วมขังมายาวนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่าณเวลานี้ก็เป็นผู้ประสบภัยจากเดิมทีเนี่ยคนที่ออกมาช่วยเหลือผู้คนมากมายหลากหลายเนี่ยตอนนี้เป็นผู้ประสบภัยเองก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะพวกเราชาวหาดใหญ่ทุกคนเนี่ยรู้ดีว่าความรู้สึกนี้เป็นเช่นไรเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้หลายคนบอกว่าเวลาเราเห็นใครทุกข์เดือดร้อนเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเห็นใจว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราไม่สามารถสัมผัสได้ว่าเขารู้สึกยังไงแต่อันนี้เนี่ยบอกเลยว่าชาวหาดใหญ่ทุกคนสัมผัสมาแล้วแล้วก็ผ่านมันมาแล้วนะคะยังไงก็ขอให้พี่น้องทุกคนเนี่ยผ่านมันไปให้ได้นะคะอดทนอีกนิดนึงค่ะนะขอแค่จิตใจเราเข้มแข็งเข้าไว้นะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นบางอย่างก็เหนือการควบคุมนะถ้าอะไรที่เราสามารถบอกว่าจัดการกับตัวเองได้ก็จัดการกันไปก่อนนะคะที่สำคัญก็คือดูแลสุขภาพตัวเองกับคนที่คุณรักเนี่ยคนใกล้ๆเนี่ยดูแลกันไว้รักษาชีวิตให้รอดก่อนนาทีนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตแล้วก็สุขภาพนะคะผ่านมันไปได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันใหม่นะคะพูดแล้วน้ำตาจะไหลเพราะว่าเราก็พี่น้องชาวหาดใหญ่เราเองก็ไม่รู้ว่าปีนี้เนี่ยเราจะต้องเจอกับน้ำอีกหรือเปล่าบางคนนี่แบบว่าเจอปีที่แล้วไปนี่แบบว่าหมดไม่พอนะยังมีแบบว่าภาระหนี้สินเนี่ยตามมาอีกอะไรเงี้ยทุกวันนี้เนี่ยหลายคนก็ยังเคลียร์ของเก่ายังไม่จบเลยของใหม่อย่าเพิ่งมาอีกเลยเนาะให้กำลังใจกันละกันค่ะสู้กันต่อไปชีวิตเราทุกคนก็เป็นอย่างนี้ค่ะมีบททดสอบเจอทั้งทุกข์แล้วก็สุขปะปนกันไปนะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: All together is good
2: Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
3: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันได้ที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ผู้ฟังคะถ้าวันนี้คุณยังคงลังเลใจอยู่ว่าจะติดตั้งอินเทอร์เน็ตที่ไหนดีขอแนะนำ 3BB ค่ะใช้ดีจริงเน็ตดีมากแล้วก็การบริการสุดยอดเลยค่ะสำหรับ 3BB นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะกับการติดตั้งอินเทอร์เน็ตต้องใช้อะไรยังไงเนี่ยแค่คุณโทรมาที่1530นะคะสวัสดีอีกหนึ่งสิ่งที่โดนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ต้องการอยากจะได้เครื่องกรองน้ำนะคะแบบสไตล์มินิมอลไซส์มินิทนะคะติดตั้งคอนโดก็ดีอะไรเงี้ยก็สามารถเลือกกันได้เลยค่ะโคเวเดซี่ค่ะไซส์เล็กแต่สเปคครบนะคะกรองน้ำสะอาดด้วยระบบนาโนแทรปค่ะดักจับสิ่งสกปรกไวรัสและก็แบคทีเรียเอาอยู่เลยนะคะให้คุณมั่นใจทุกการดื่มแถมเลือกได้นะคะว่าจะกดน้ำอุณหภูมิไหนมีถึง6อุณหภูมิให้คุณได้เลือกเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกโมเมนต์ค่ะฟังก์ชันมีครบขนาดนี้รีบสับกันได้นะคะ99บาทก็สามารถครอบครองเดซี่กันได้แล้วล่ะค่ะ0971922955โทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะ

งฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

มฟังค่ะอีกหนึ่งที่ที่จะให้คุณอยากให้คุณได้ลองแวะเวียนมาสัมผัสกันได้นะคะกับบรรยากาศธรรมชาตินะห้องพักสวยค่ะเป็นบ้านพักเรือนไม้หอมที่สะเดานั่นเองค่ะห้องพักราคาถูกมากใกล้ชิดธรรมชาติร่มรื่นอยู่ริมน้ำติดกับลำธารเลยค่ะมีความเป็นส่วนตัวนะคะห้องพักแยกทุกหลังมีที่จอดรถส่วนตัวราคาเริ่มต้นที่500บาทต่อคืนเท่านั้นส่วนใครจะมาแบบชั่วคราว2ชั่วโมงจ่ายแค่250บาทเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณสามารถจองห้องพักกันได้นะคะที่061 516 4545ค่ะ061 516 4545นะคะ

หากวันนี้คุณยังคงต้องทนกับกลิ่นสารพัดกลิ่นเหม็นอยู่แล้วก็ขอนำเสนอ EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสนะคะดับกลิ่นขี้หมูขี้หมาขี้แมวขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายขี้คนมูลสัตว์ทุกชนิดเลยดับกลิ่นได้นะคะอย่างลานยางเนี่ยโอ้โหบอกเลยลานยางเนี่ยทุกคนรู้ดีถ้าเราไม่ได้เป็นคนอยู่ในแล้วถ้าขับผ่านลานยางนี่กลิ่นนี้จะแบบโอ๊ยแสบจมูกมากแต่วันนี้ค่ะลานยางนะคะทั่วประเทศที่ได้ใช้ EM นะคะจุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสเนี่ยพูดกันเลยการันตีกันเลยว่าลานขี้ยางเนี่ยใช้ได้ดีมากๆดับกลิ่นได้ดีจากที่เดิมทีเนี่ยมีคนมาร้องเรียนกลิ่นเหม็นนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้เนี่ยตัดปัญหานี้ไปได้เลยค่ะนี่คือ EM ตราน้ำใสนะคะใช้ได้ทั้งคอกสัตว์ฟาร์มบ่อขยะห้องน้ำท่อระบายลานยางปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงฉีดแล้วกลิ่นลดจริงเห็นผลไวค่ะราคาไม่แพงด้วยนะคะสอบถามกันได้ที่0988224222 0988224222นั่นเองนะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่3 BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ CoWave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวด Zero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน CoWave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971921

เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังส่งมอบความสุขกันมาจะถึงช่วงท้ายชั่วโมงกันอีกแล้วล่ะค่ะหวังว่าวันนี้คงจะทำให้คุณได้มีความสุขกันบ้างไม่มากก็น้อยนะคะจะอย่างไรก็ตามแต่ค่ะสนใจจะลงสื่อโฆษณาก็ดีจะติดตั้งเครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศเครื่องปรับอากาศเครื่องซักผ้าหรือต้องการเก้าอี้นวดนี่คนที่ชอบนวดนะคะไปนวดทีละ400-500นวดบ่อยๆนะคะเดือนนึงก็หลักพันวันนี้มาค่ะSubscribe เก้าอี้นวดโควิของเรานะคะจ่าย99 บาทเดี๋ยวจะไปวางเก้าอี้นวดที่บ้านเลยคุณสามารถนวดกันได้ทั้งบ้านนวดได้ทั้งวันนะมีคุณลูกค้าได้อยู่ท่านนึงค่ะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็จะไปนวดทุกอาทิตย์เลยนะอาทิตย์นึงก็ 4-500 เดือนนึงก็ปาก็ไป 2-3,000 น่ะโอ้โหก็เยอะอยู่ได้ก็เลยว่าอ่ะมาลองมาเทสเก้าอี้นวดของโควิดูนะคะคุณลูกค้าไปนั่งนะคะโอ้โหแค่นั่งครั้งแรกฟินจนหลับเลยค่ะครั้งที่2ก็ไปอีกนะคะคุณลูกค้าไปนั่งประมาณ3รอบจึงตัดสินใจซื้อเลยก็เมื่อก่อนลูกค้าบอกว่าเวลาเดินขึ้นชั้น2อ่ะจะต้องเกาะราวบันไดเนาะในการเดินขึ้นไปแต่ตั้งแต่มีเก้าอี้นวดคือแบบว่าคุณลูกค้านวดทุกวันเลยอ่ะว่างก็จะแบบนั่งบนเก้าอี้ก็แบบว่านวดสบายๆเดี๋ยวนี้คุณลูกค้าบอกว่าเดินขึ้นชั้น2ไม่เกาะราวบันไดก็เดินสบายโอ้โหได้ยินอย่างนี้แล้วรู้สึกดีใจจังเลยค่ะมีความสุขที่คุณลูกค้าแฮปปี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าค่ะท่านใดก็ตามแต่สนใจก็มาค่ะนัดแนะกับดาด้าได้นะคะเดี๋ยวดาด้าพาไปเทสลองนั่งดูก่อนได้0971922955ค่ะ0971922955นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าไปอยู่กันต่อกับดีเจวุฒิเรากลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz

0: อินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกด่างปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรดเอ1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
1: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: กันอีกแล้วนะครับ
1: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ

0: ซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์ช่วยง่ายซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันทร์โต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
1: คะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
2: ่
1: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
0: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
1: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี่
0: ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขา3ชัยเส้น3ชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5

0: สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
1: เราไว้ใจ
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
1: ่ที่หนึ่งเรื่องแบตเตอรี
0: ่อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือที่สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบยังดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88
1: ครับละเมียดละไมในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
2: ช่วงเวลาต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่

กันด้วยพระนามเพลงของพี่อาเนกควรขนุนนะครับหรือว่าพี่เนกพัทลุงนะครับนางฟ้าดอกบุตรก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจและก็อาลัยขวัญนะครับสำหรับการจากไปของพี่อาเนกจะคล้องพระนามเพลงหลากหลายพระนามเพลงนะครับนักร้องภาคใต้บ้านเราก็รู้จักคนฟังเพลงก็รู้จักนะครับเพราะว่าเพลงดังหลายเพลงนะครับผสมผสานเพลงแบบเพื่อชีวิตแล้วก็เอาวิธีตายคําตายมาผสมกันในเพลงนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับพี่เนกหรือว่าพี่อเนกนะครับได้เสียชีวิตโดยลูกปัจจุบันเมื่อคืนนะครับก็ทุ่มนิดๆก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับลงเฟซบักมุดเรียบร้อยเลยฮะเจ้าวาเลตี้บ่ายสามถึงห้องโมงเย็นโดยประมาณนะครับที่การสิบการจุดศูนย์หัดใหญ่การสิบสองจุดสองอารวมไปถึงบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับวันนี้ลงหน้ามอบดีเจวุฒิเหมือนเดิมจ้าของน้องเอกเดี๋ยวถึงฟ้ากะทิเบายามนะครับถึงหัดใหญ่แต่เดี๋ยวประมาณตีเจ็ดแต่เดี๋ยวไปตุลาก่อน

0: ไปอ่านเขาสักนิดได้ไหมครับเขาที่ถือว่าเป็นเรื่องดีก็ดีเป็นเรื่องดีก็ได้นะครับเป็นเรื่องดีนะครับประวัติศาสตร์เกิดขึ้นแล้วนะครับฐานสหรัฐถอนกำลังจากอิรักนะครับหลังจากที่อยู่ประเทศอิรักมา20ปีนะครับสหรัฐสั่งถอนฐานผลจากอิรักหมดเลยนะครับก็คือฐานมีเท่าไหร่กลับประเทศหมดนี่นะครับสหรัฐก็เรียกกลับสหรัฐนะครับจะไม่มีฐานสหรัฐอยู่ในอิรักแล้วนะครับหลังจากที่อิหร่านนะครับมีบทบาทเยอะนะครับก็เลยว่าอ้าวถอนฐานสิวะเพื่อไม่เป็นความเสี่ยงอะไรประมาณนี้ก็เลยว่าในก็ถอนแล้วถึงเรือหลบนะครับจอร์จ W. Bushก่อนเลยเอาแวะที่ภูเก็ตซะก่อนสินี่หลบก่อนหน้านี้แวะชลบุรีพัทยาใช่ไหมตอนนี้ทหารดิกลับมาจากอิรักนะครับก็ทางผ่านแวะซะก่อนแวะประเทศไทยว่าภูเก็ตนี่น่าเที่ยวไว้นี่นี่โรยัลก็อยู่นี่มาฟังเพลงเลยนี่นี่โรยัลก่อนแต่ขึ้นกรุงเทพวันนี้ขึ้นกรุงเทพแล้วนะครับติดตามก้าวกล้าเหมือนกันแหละเอาเป็นว่าฐานสหรัฐนะครับหลังจากที่ตั้งท่านทัพอยู่ในอิรัก20ปีตอนนี้ท้อนเรียบร้อยไม่เหลือคนเดียวเลยนะครับแล้วก็จะแวะภูเก็ตขึ้นฟังที่ภูเก็ตเป็นประเทศแรกนะครับประเทศแรกเลยคือที่ภูเก็ตมาเที่ยวภูเก็ตกันก่อนเดี๋ยวจบเพลงนี้โฆษณาว่าเธอนะธรรมะสักเพลงแล้วคนเรามันต้องมีธรรมะอยู่ในใจถ้าคนเราค่าธรรมะคำว่าสิ้นธรรมของคำว่ามนุษย์มันจะมันก็หายไปนะครับคนจะไม่มี
1: ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตหากคุณกำลังเหนื่อยกับเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเหนื่อยกับความคาดหวัง
0: คุณเหนื่อยหรือเปล่าคุณท้อไหมถ้าคุณเหนื่อยคุณฟัง 99.0 คุณฟังดีเจวุฒิดีเจนุ่มดีเจดาด้าดีเจกุ๊กไก่ดีเจน้องสาวสิ99เพลงเพราะนะ
1: คุณกำลังเหนื่อยกับเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาใน
0: ฟังออนไลน์บ้านไม้ออนไลน์24ชั่วโมงถ้าคุณกำลังไม่เหนื่อยคุณก็รายงานตัวมาถ้าคุณเหนื่อยคุณก็ไม่ต้องรายงานตัวเหนื่อยอะไรเล็กไอ้ยัยเหล่าเล็กแหล่เจ้าแล้งมาเลยว่าเช้า
1: เหนื่อยกับเรื่องหากคุณกำลังเหนื่อยกับเรื่องราว
0: ช่างลิ้นลงถึงควรลังเป็นคนที่ครอบเพลงมีนะนะครับก็ชอบตั้งแต่วันแรกแล้วครอบเพลงมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะได้ฟังอ่ะ
1: คุณกำลังเหนื่อย
0: ลองกี้นั่งฝ่าดอกบุตรจะได้แล้วนะครับ
1: เหนื่อยกับความคาดหวังกับสิ่งที่พยายามควบคุมหรือเหนื่อยกับความคิดที่วนเวียนอยู่ในใจลองหยุดทุกอย่างลงสักครู่แล้วฟังเสียงลมหายใจของตัวเองอย่างช้าๆอย่างอ่อนโยนชีวิตของเราก็เหมือนนักเดินทางคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางอันยาวไกลและระหว่างทางเรามักเก็บสิ่งต่างๆใส่ลงในกระเป๋าของหัวใจทั้งคำชมคำตำหนิความสำเร็จความผิดหวังความรักและความเสียใจวันเวลาผ่านไปกระเป๋าใบนั้นก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเราลืมไปแล้วว่า

ลองมองดูใบไม้สักใบที่กำลังร่วงหล่นจากกิ่งมันไม่ได้ร้องขอให้ฤดูกาลหยุดเดินไม่ได้ต่อรองกับเวลาและไม่ได้หวาดกลัวการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลามันเพียงปล่อยตัวเองลงสู่พื้นดินอย่างสงบ

ิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เป็นการที่เราไม่ยอมปล่อยให้มันผ่านไป

0: อยคืนนี
1: ้ขอบคุณบ้านมอแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ก็ต้องบ้านมอนะครับจะเป็นสาขาสามชัยสาขาสีบัวนาสาขาเยื่อโรงพยาบาลนาใหญ่สาขาเยื่อรถตัดทรงคลาสาขาที่ยาสวนเต่าแก่นะครับบ้านมอแบตเตอรี่พิมพ์ใน Google ได้เลยจ้ะแบตเตอรี่ Animax นะครับอึดทึกเก็บไฟได้เยอะแบตน้ำแบตแห้งรถเก๋งรถกระบะสักลูกไหมครับทนท่านท่าหยาดเก็บไฟได้ทนและ1ลูกก็ใช้ได้หลายปีนะครับแบตเตอรี่ Animax นะครับหาซื้อตามที่ขายแบตเตอรี่ใกล้บ้านท่านนะครับแบตเตอรี่ Animax นะครับอามซ่าช็อปอะไรซิ่งอะไรเลซิ่งแต่งสวยแต่งซิ่งแก้บ้องเครื่องนี่เดินทางไปกรุงเทพเลยหยอกสูงรถเตียนะครับโจ๊กมอนามคำซี่เบาะแม็กยางพร้อมด้วยทำทุ่งลมหลดกระบะนะครับอาร์มซ่าชอบอะไรซิ่งตะนุนซ้ายทาทอนเปิดทุกวันไฟติ้ง88คาวอทหลังรถยนต์เลี้ยง24ชั่วโมงนะครับมอไซค์รถเก๋งรถกระบะรถตู้วอกรถ10ล้อวัวลากเทเลอร์รถพวงหลังได้เลยกลับรถด้านในก็มีที่วางนะครับลงสะพานเทคโนก็จะอยู่สายมือมาทางฝั่งบิ๊กซีลงสะพานอยู่สายมือเลยนะครับป้ายเห็นชัดไฟติ้ง88คาวอทนำยาสลายครับนำยาโฟมยอดเลี้ยงสแกน QR โค้ดหน้าตู้ก็ได้นะครับ

0: เรื่องรถไว้ใจเราบาเลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: จมูก
1: ไล่บทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หันย่อยวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่า

ไปดูได้ชื่อที่ทานข้ามาแล้วตรวจสักแป๊บนะครับพี่จักรป้องกันพ่อบอกว่าไฟดับที่บ้านไฟดับเหรอไฟดับก็ฟังแอปแล้วฟังแอปฟังแอปหนูเอกำลังเช็คลาหนูเช็คอะไรก็มาลาวล่ะมันเช็คเพลแล้วก็มันนั่นมันรวดเร็วไวนะครับหลวงนวดอะไรอ่ะตัวจ้าคุณเชิญซักช่างหนุ่ยกระจกอลูมิเนียมจากใหญ่ในหัวหลานคาตอมคุกเมย์เคส8คุณชัดชัยบ่าวเจ๊คลองแอนี่ช่างเจ๊เลยกระจกเหมือนกันนะครับอลูมิเนียมคุณชัดชัยคุณพันคุณปัดซ่าคุณตู้ไอบานพ่อกาตาวานแล้วตัวกระพิวดวันอาทิตย์นี้ไปบ่อไหมจะสั่งหน้าหมอมเดี๋ยวข้าวัดใหญ่เอาไปให้นะครับพ่อกาตาวานหลับหน้าหมอมแบบไหนเดี๋ยวพุ่งข้าวัดใหญ่เดี๋ยวพ่อเอาไปให้ว่าทิศนี้ไม่ได้ข้าวจ้าข้าวต่อเดียวเนี่ยอยู่วัดแค่2วันคุณพงศักดิ์คุณดิจิออดออดคุณลิสมิลาคุณนัททีคุณนนท์นนทัศนีไหมคุณนี่ก็อะไรกันคุณอนุสรณ์นะครับคุณนันตกรโอ้วันนี้น้องหนูมามากเลยเถอะหนูมากเหรอน้องหนูมาอยู่จังวันนี้นะชื่อเหมือนค่อยเล่าน้องมาเที่ยวบ้านผีไหมบ้านผีน้ำไม่ท่วมนะอีกกับปีแล้วบ้านผีมาไหมน้องมาไหมน้องมาใหญ่ไหมใหญ่น้องมาไหมนี่ขอบปีแล้วนี่อีกขอบปีแล้วปลอดที่ซ่อมเสร็จกับมันกลัวน้องให้จังเดี๋ยวมันป้าไม่เรียกเอาเบี้ยแล้วนู้เดี๋ยวมันเสียตรงนู้นมันเสียตรงนี้ไม่จำสักทีนี่ซ่อมไปแล้วนี่เดี๋ยวนู้เสียเลยแล้วนี่พังแล้วมันมาอ่ะหลอดน้ำท่วมฮะท่วมซ่องหรอเปล่าวะน้ำท่วมเอาหลอดไปจ้ากัดใจเอาไปกรุงเทพทิ้งไปจอดที่กรุงเทพน้ำท่วมเลยแล้วท่วมซ่องหรอตาตอนจอดอยู่จังกูเลยทางไปที่หนูก็จอดอยู่เยอะกันเราไม่รู้มีเรื่องไหมห้องนี้นะทางไปลานานป่าเผากลางเลื่อนนู้ป่าเผากลางบ้านนั้นลงสนามหนึ่งคุณทองนั้นสายมือนั้นก็จอดอยู่มากันเราโอ้ไม่แพ้กับตาตอนแล้วไม่รู้ก็เคลียร์หมดเลยเทคโนหมดแล้วยังเทคโนโซนเอหมดแล้วนะยังในโซนบีนางเจ้าทงนี่ยังมีอยู่แรกกันเลยกบปีลาวเอง

ก็ลงเท้าเลยนู้ไม่รู้ต้านี่ดับไม่เกิดอะไรขึ้นวันนี้หัดใหญ่ไฟดับทั้งเมืองท่านี่ดับไม้ท่านี่วิทยุดับไม้จ้าพี่น้องจ้า

ั่วโมงหน้าอยู่กันต่อนะครับอีก2ชั่วโมงชอบเธอมานานแล้วไม่รู้เธอมีแฟนหรือยังมีเหลวซ้ายเหลืออยู่ว่างนี้เหลือไหมเธอวะไม่เหลือนะไม่เหลือไม่เหลือไม่คิดไล่มากแอบชอบเธอมาตั้งนานแล้วอยากมังให้ได้วะแอบอยู่กันเหรอแอบหรือว่าไปจ่อลูแอบหรือว่าแอบชอบหรือว่าแบบไหนแอบนะแอบชอบนะถึงไม่บอกให้เขารู้อ่ะไม่บอกอ่ะเอามีแฟนแล้วมีแฟนแล้วปล่อยกันตาบายใจนะได้แอบชอบนะบายใจกินข้าวได้ลาวคืนนี้หาไปกินนั่นไปกินนั่นช่วงเบ็ดเหรอแยกลงบุญใกล้มากคืนนี้แยกลงบุญแยกลงบุญคืนนี้ปีแตงเอาเสียง30ไป30 2กับ7พี่แตงคืนนี้เอาไปฟังพี่แตงกีตาร์แตงเอาเสียงดีวะแยกลงบุญคืนนี้

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: FM 99
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณา

0: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปราณินทองของบริษัทเอฟพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอฟพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
1: สนใจติดต่อโทร093-478-8118
2: ปุ๋ยปลานิลทองปุ๋ยปลานิลทอง
3: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ
4: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ

0: ก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ANIMAC EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตปลอมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAC EFB แท้จากอิตาลี ANIMAC แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการเพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถยอดเหรียญหาดใหญ่หรือที่สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบยังดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ Fighting 88อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999คิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบๆราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าทอนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าทอนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าทอนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาม Facebook อามธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอามซ่าช็อปอะไรซิ่ง
1: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับ4ดาราเพลงที่มีชื่อว่าพรุ่งนี้อาจจะซ้ายเกินไปนะครับไม่ทอดดามเลยคุณเอกเดี๋ยวฟังอายนะในหลอดซีควดนะครับคุณชัดชัยคุณผีชัดชัยอยู่คลองหอยโค้งฉีดตัวหนึ่งขวดในหลอดสองขวดได้เดี๋ยวตัวเจ้าจัดส่งให้นะครับวันนี้รับออเดอร์จัดส่งไม่ทันแล้วแม่อาลีนี่ขายทุกวันนะมูยางเมืองตรังเธอแม่อาลีขายทุกวันนะครับบัวมุมทางมาลัตภูมิทางมาคนเนี้ยงอะนะครับแต่ก็ขายอยู่บัวมุมแยกลัตภูมินะครับที่จะมาคนเนี้ยงขายอยู่ที่เดิมที่เก่านี่วันนี้ขายแล้วนะครับพร้อมประจำการขายกันแบบยาวๆนะครับพร้อมด้วยสนามชนโคถูกสนามเลยบ้านเล่านะครับจะเป็นถามีล้ำสงขลาสตูลแล้วก็สนามยี่ในนะครับหมอตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วนะครับหมอหยุดก่อนนะครับก็ขายทุกวันที่อ้วมุมทางมาคนเนียงแยกรัตภูมิด้วยนะครับแม่อาลีมูยังเมืองตรังสูตรเจ้าตำรับดังเดิมของจังหวัดตรังทานมาซื้อตรงเนี้ยทานก็จะมีเครื่องในด้วยมีกระดูกมีซี่โครงมีน้ำจิ้มมีน้ำลาดหมูแต่ถ้าทานสั่งเราแถมน้ำจิ้มแถมน้ำลาดหมูไว้เลยนะครับตัวเหล็กตัวย้ายทำบุญไว้เจ้าเทแก้บนแม่อาลีหมูย่างเมืองตรังเบอร์โทร089-990-189 089-990-189เจ้าเดียวเจ้าเหล็กนะครับแม่อาลีที่ค้ายหันเกษตรหมอเดี๋ยวปีหน้าเจอกันนะหันเกษตรไล่เดือเลยไล่เดือเลยตอนนี้มาที่เอกรัฐภูมิก่อนนะครับทางมาคนเนียงว่วมุมเลยเห็นชัดมีปลายบอกนะครับแม่อาลีหมูย่างเมืองตรังซีซ่ารถบ้านยานยนต์มอไซค์มือสองอยู่ในบ้านคนนี้นะครับจะสื่อมอไซค์มือสองสภาพสวนสภาพนั่งฝาสื่อซอดสื่อพรเราก็มีส่วนรถนะครับซีซ่ารถบ้านยานยนต์สาขาแรกอยู่ในบ้านคนนี้นะครับสาขาสองถนนกาญจนาวณิชนำหน่อยทรายเก่าคนนี้ตรงนั้นแหละสาขาสองทำซีพาดูโคต่อทะเบียนประกันพรบแล้วก็เอ็กแม็กฟอร์ซ่าพีซีเอ็กมอไซมือสองก็ต้องมาที่นี่ซีซ่าหลอดบานยานยนต์นะครับ0857993031 0857993031นะครับซีซ่าหลอดบานยานยนต์นะครับมอไซมือสองจ้ะในช่วงเลขนะ UNB กลาดปุ๋ยตรามือ5ดาว

อมคุณหนองภูมิช่วยหนองภูมิไหมภูมิหรือบุ๋มต้องอภิวุฒิเขาซ่อมไฟอยู่นาบิ๊กซีคลองแอเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งไฟติดจ้ะอ๋อ

ของปานาเล่เพลงที่หนองแทบแจ้งเกิดนะครับเมื่อก่อนนี่บ้านไม้นี่ดังมาก93อยู่หน้านะครับเมื่อก่อนนะผมเอามาเปิดเพลงนี้ไล่เพลงนะครับที่มาเปิดบ้านไม้นะครับเมื่อก่อนที่ดังๆก็มากปันศิลปินที่ดังๆจากที่คนไม่รู้จักดังเพลงเดียวก็เยอะเมื่อก่อนนักร้องชอบอ่ะนักร้องชอบถ้าได้ปุ๊บบ้านไม้โอ้โหนักร้องโอกาสดังนี่ก็คือสมัยก่อนเนี่ยมันมีแต่ไฮไฟอ่ะเถอะนะครับมี YouTube ยังไม่ค่อยลงกันคนยังไม่ค่อยเล่นกันอินเทอร์เน็ตยังไม่มีนะครับยังใช้โทรศัพท์ของสไตล์นี้อยู่เลยนะครับก็จะใช้ไฮไฟก็ก้าวไปเลยที่ถึงเพลงที่เขาส่งมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นก็จะพาศิลปินเข้ามาสัมผัสนะครับจะเป็นแกรมมี่อาสยามรถไฟดนตรีฝนจังเรคคอร์ดท่านในส่วนของเพื่อชีวิตนะวอร์เนอร์มิวสิกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจะเวียนกันมาเอาศิลปินลูกทุ่งบ้างเพื่อชีวิตบ้างเข้ามาสัมผัสถ้าสมัยก่อนนะครับสมัยรุ่นที่ผมยังเริ่มจะรายการนะครับตอนนั้นโทรศัพท์ไม่มีนะครับมือถือไม่มีนะเธอนะมีแต่โทรศัพท์ขอเพลงทางสถานีเป็นเบอร์โทร074ใครมีมือถือวางเล่นเครื่องสยามเมินเครื่องสร้างเมินโมโตโรล่านะครับเครื่องแบบรุ่นใหญ่อะสร้างเมินหรืออย่างนั้นไม่มีอะนะครับก็เลยว่าการช่องทางโปรโมทของศิลปินเนี่ยพอออกเพลงไม่ใช่ออกแบบจิงเกิลนะเมื่อก่อนเนี่ยออกแบบอัลบั้มแต่ลังๆอะมาเพลงสองเพลงออกอัลบั้มก็ข้ามาเยี่ยมเยียนสถานีข้ามาฝากเพลงกับดีเจแล้วก็สัมผัสนะครับสัมผัสเพลงดังก็ดังกันไปนะครับขายไหนก็เปิดเพลงแล้วขายนู่นขายนี้เปิดหมดเปิดไม่เกี่ยวเปิดในบ้านรถแตกไปเลยไม่เกี่ยวของเราวันนะครับผมเปิด24ชั่วโมงอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเพลงกับเปิดหมดตายดงตายดินผีนุ่มไม่รู้ไปขุดมาจากไหนขุดมาหมดจักยานกันมานะครับทั้งเพลงเล่นกีตาร์ตัวเดียวเพลงที่ได้ความมั่งไม่ได้ความมั่งนะครับเราไปขุดมาหมดพี่นุ้มไปขุดมาผมก็ไม่ค่อยได้เปิดเพลงใต้ดินสักเท่าไรหรอกส่วนใหญ่ก็จะเปิดเพลงเกี่ยวกับทำดนตรีแบบที่มันแบบมันครอบมาแล้วดนตรีมันฟังเพลาะๆเสียงใสๆแต่พี่นุ้มนี่แกไปขุดมาหมดกีตาร์ตัวเดียวนี่แกเอามาเปิดเลยไม่รู้ศิลปินใครแกเอามาเปิดเพลงแล้วพี่นุ้มสมัยก่อนนะครับก่อนนั้นเป็นหน้าที่ของพี่นุ้มไปส่วนผมเนี่ยก็เปิดเพลงดังเพลงที่ฟังแล้วก็โดนแต่ส่วนใหญ่ก็มันจะผ่านผมก่อนเลยการเดินทางอยู่ทางเมื่อก่อนนะเพลงจะเปิดได้ไม่เปิดได้มันต้องผ่านผมไว้นะครับมันต้องผ่านให้ผมฟังก่อนต่อเปิดได้นะครับเพลงไหนที่ผมคิดว่าไม่ได้ก็คือไม่ได้ต่อเปิดไปเลยมันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเพลงไหนผมว่าเพลงนี้ดังเปิดได้ผมฟันธงไปเลยผมฟันธงไปสองเพลงสามเพลงผมฟันธงไปว่าเพลงนี้ดังเนี่ยเปิดออกอากาศครั้งแรกนะครับเพลงแรกหมาอะไรวัวชนผมฟันธงเลยการสามอยู่นาเอามาเปิดเพราะว่าเพลงนี้ดังแน่นอนเลยนะครับวงพัทลุงนะครับเพลงที่สองฟันธงไปลานหนองแทบวัชิระเพราะว่าเพลงนี้เพลงดีบอยไปถึงดังแน่นอนดังเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งเพลงผมฟันธงแต่ตอนนั้นก็คนยังไม่รู้จักตาล่าไส้ของปิตุกหูบองล้านะปิตุกเอาไปใช้ปิตุกบองล้าผมฟันธงไปลาเปลี่ยงเพราะว่าเพลงนี้มันก็ดังอันนี้แต่มันยังดังเทียบกับหมาเลยวัวชนเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้ปล่อยนูมันดังวะผมมันดังก่อนนะมันดังก่อนครับอานาลีแล้วก็ตาลาไซเป็นเพลงดีล้วนที่ผมเอามาเปิดทางนั้นเลยนะครับขอสนับสนุนให้นักร้องเป็นที่โลดจักให้เป็นคนที่โลดจักนะครับแต่ถ้าผมไม่กล้าฟันธงบางทีผมไม่ฟันธงนะแต่ถ้าผมฟันธงออกอากาศแล้วเพลงนั้นต้องดังนะครับคำพูดผมก็คือไม่ใช่คำพูดหรอกก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ว่าถ้าผมฟันธงเนี่ยมันต้องดังแต่ถ้าผมไม่ฟันธงเนี่ยผมก็ไม่กล้าพูดออกอากาศพอจะเดี๋ยวผมเนี่ยนาแหกแต่ถ้าผมคิดว่าเอาเพลงนี้ดังมาเลยวัวชนดังแน่นอนผมการันตีหนองพงดังแน่นอนคนโลจักดังแทบวชิระเข้าบานาเล่ดังแน่นอนหนองแทบแต่เดี๋ยวเพลงนี้ผมมาเปิดดังสามเพลงผมมองเปิดไม่เลยนะครับแล้วก็ดังกันจนถึงทุกวันนี้หลายคนเนี่ยก็รู้จักหลายเพลงนะครับปากแรงสปอนลาวสองตัวเลยหลังจากนั้นผมไม่กล้าฟันธงเลยว่าไม่ได้ฟันธงเพลงไหนว่าจะดังไม่ดังไม่แรงออกอากาศถึงอาจารย์บอกว่าวุฒิอย่าไปฟันธงแบบนั้นเลยแต่เดี๋ยวอาจารย์ผมเลย
ตอนแรกอย่าไปบอกฟันธงแบบนั้นแต่เดี๋ยวเพลงไม่ดังอ่ะอุดจะนายแต่เดี๋ยวผมว่าผมมั่นใจนี่ผมว่าผมประสบการณ์ผมในการจัดรายการเนี่ยผมว่าผมฟันธงนี่หลังๆไม่ยันฟัน

0: ื่องรถไว้ใจเราบาเลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บุญคาร์เซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรา
1: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเนื้อหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
2: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดนะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
3: ่
2: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
0: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
2: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
0: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก็ถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
2: เราไว้ใจ
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ
2: ่ที่1เรื่องแบตเตอรี
0: ่ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคันสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันทรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
4: ไอ้บายมังไม
5: ้เรื่องราวไล่ชีวิตเรื่องราวไล่เหตุการณ์รวมสืบสานรวมบรรเลงไล่บทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หันใหญ่วาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอนา

าลาซอยนะครับแต่ถ้าเมื่อก่อนนี่ศิลปินที่จะเข้าสัมผัสนี่ก็ส่วนใหญ่ก็พี่นุ่มเป็นคนสัมผัสนะครับเพราะว่าผมจะไม่ค่อยสนิทกับนักร้องสักเท่าไหร่นะครับก็จะอยู่ในปิดทองนั่งปลาจะเป็นส่วนใหญ่นะครับจะคอยหาเพลงมาให้เปิดกันหนักว่าถึงผมก็อยู่แต่ท่านี่นะครับพี่นุ่มแกไปทองยุทธจักรก็เลยรู้จักคนนู้นรู้จักคนนี้เข้าสัมผัสดีเจนุ่มไปแล้วส่วนผมก็นักร้องไม่ได้รู้จักนะครับแต่นักร้องเขาไม่รู้หรอกว่าใครที่เป็นคนเอาเพลงมานำเสนออะไรประมาณนี้นะครับเขาได้รู้จักดีเจนุ่มดีเจนุ่มอะไรนะครับแต่ผมมาอยู่แต่สถานีไม่ได้ออกไปไหนก็เลยไม่ได้รู้จักศิลปินคนไหนเป็นการส่วนตัวเหมือนพี่นุ่มรู้จักคนเยอะนะครับหลังจากนั้นผมก็เริ่มหลับม่านอีเวนต์หลับม่านมิกดีเจผมก็คิดว่าโอ้มันดีเจมันอยู่ในสถานีเนี่ยมันเราได้เท่านี้คนก็ไม่ค่อยเห็นหน้าเราได้ยินแต่เสียงผมก็เลยมิกดีเจเพลงแดนซ์เพราะผมชอบอยู่แล้วไงเกือบผมชอบมัดตุกแน่ว่ะจริงๆอ่ะจัดเพลงเพื่อชีวิตแต่เพลงแดนซ์ผมก็เลยมาฝึกประมาณสักแต่ตอนฝึกเนี่ยผมก็มีอาจารย์นะลงทุนก็เป็นแสนลงทุนก็เป็นแสนทำไมเป็นแสนโน้ตบุ๊กตอนนั้นผมซื้อ29,000เครื่องมิก69,000ตัวหนึ่งตัวใหญ่อัตเตีย70,000กระเป๋า5,000นะครับจะพอเครื่องมิกตัวใหญ่กับโน้ตบุ๊กอ่ะเป็นแสนแล้วก็ตัวเอียดอีกตัวนึงไหวออกงานแบบเล็กๆก็ตัวนั้น30,000เรือก็ใช้เรือบาทลงทุนรอบนั้นก็อยากจะเป็นดีเจเธอเราพออยากเป็นดีเจปั๊บเราก็ต้องมีเครื่องมิกเนี่ยสำหรับผมอ่ะตัวเดียวไม่พอผมต้องซ่องตัวมีตัวเหล็กมีตัวใหญ่ตัวเหล็กเนี่ยเอาไว้ห่านเหล็กๆห่านแบบเหล็กๆแต่ถ้าตัวใหญ่เนี่ยเอาไว้ห่านแบบช่วงเครื่องเสียงห่านใหญ่อะไรประมาณเนี้ยก็ใช้ตัวใหญ่แต่ถ้าตัวเหล็กเอาแบบบ้านๆก็ตัวเหล็กๆพอเหมือนตอนเนี้ยตัวเหล็กเนี่ยผมเอามาทํามิกของสถานีอยู่เพราะว่าผมไม่ได้ไปค้นอุปกรณ์ของบ้านไม้เลยไม่มีหลอดไปค้นจริงของมันอยู่บนเขานี่ผมไม่มีหลอดมันต้องเป็นกระบะถึงผมหลอดเก่งมันค้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้มันขึ้นเขาไม่ได้นะครับเนี่ยว่ารอบีบออยู่ไปค้นอุปกรณ์เอาไม้มดก่อนเพราะว่าคืนทีให้เขาแล้วคืนทีชาวทีให้เขาแล้วนะครับถึงรอเอาขายสิเล็กรอขายสิเล็กรอหนองเก้าไปเอาเสาลงอยู่หนองเก้าหนองชายผมแหละพี่ชายเขาก็สนิทกับผมนี่รอพ่อดูดีหนัดหนองเก้าอยู่ถึงเดี๋ยวไปค้นอุปกรณ์รับมาไว้ที่บ้านนะครับเพราะว่าตั้งอยู่ถึงตั้งเป็นบีแหละตอนนี้ขาชาวนี่หม้อไฟก็ขึ้นไปแล้วนะครับหม้อไฟก็ขึ้นไปแล้วขึ้นมาแล้วนะครับอินเทอร์เน็ตมีแต่เรื่องอุปกรณ์มีแต่มิกมีแต่อุปกรณ์ที่ต้องมาจ่ายทางที่ผมจัดตอนนี้พอตอนนี้ผมจ่ายมิกของดีเจอยู่ถึงมันต้องใช้ไม้ของสถานีนะครับอาจจะว่าชอดบางช่วงอะไรประมาณนี้ก็คือไม่ชอดเมื่อชอดเมื่อดีเจนะดีเจก็ชอดไม่ก็ชอดนะเธอนะนะครับนี่เราผีบอยอยู่นะครับแต่ถ้าผีบอยไม่ว่างเดี๋ยวผมคอยประกาศห้ารถกระบะเดี๋ยวเช้าสักพันดิสื่อเวลาสักพันครับอย่างเดียวนี่ครับขึ้นเขาหรือที่ช่วยหยอกปุ้มกันได้แต่ว่าอุปกรณ์มันนักไงช่วยหยอกกันเนี่ยผมให้พันหนึ่งนี่เขาหมอนี่เขาหมอวัดสแตนเลสนี่นะใครว่างอ่ะเดี๋ยวไอ้พี่บอยว่างไม่ว่างแรกก่อนนัดพี่พงษ์ลูกน้องพี่พงษ์ยังไงคนเดี๋ยวหลอกกระบะพี่พงษ์มันเตี้ยมันขึ้นไม่ได้มันต้องเอากระบะแบบสูงๆมันหลอกพี่บอยนะครับไปดูที่ทานข้าวมาแล้วตัวเด็กสักแป๊บนะครับปุ้ยตามือ5ดาวพี่น้องที่ปลูกยางปลูกทุเรียนปามฟังทางนี้เลยนะครับปุ้ยตามือ5ดาวกระสอบละ600บาทนะครับกระสอบละ600นี่ก็ผสมขี้กังข้าว 100% ฮิวมิก 5% นะครับเคมี 25% สั่ง10แถม1สั่ง20แถม3นะครับถ้าเป็นต้นยางก็นำยางออกดีเรื่องนิ่มกลีนายนะครับปาล์มลูกดอกไม่คาดคอเคี้ยวนานทนถ้าเป็นทุเรียนก็ขยายลำต้นโลกโตไว้เปลือกบางนะครับปุ๋ยตรามือ5ดาวพี่สมชาย0899759997นะครับเบอร์โทร0899759997ทำสีรถยนต์นะครับ UNB กลาดสีหนอกแก้วเป็นญาติกับเป็นไม่ได้เป็นญาติกับหนอกเลยนะนะครับสีหนอกแก้วจัดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้จากซ่าเมื่อนาหลอดเลือดซองเมื่อนาทำสีหนอกแก้วแววทางคันนะครับเลกเกอร์กับเลกเกอร์หนอกแก้วสีหนอกแก้วหนอกแก้วมดทางคันนะครับซองเมื่อนาทำสีรอบคัน 15,000 บาทหลับมั่นเคลมประกันถูกบริษัทนะครับทำสีแบบเป็นจุดเป็นจุด
จุดละ 1,000 คัดสี 1,500 นะครับ UNB กาลาถนนนวลแก้วอุทิศข้าวซอยช่วยคุณอุทิศหนึ่งนะครับอย่าลืมครับขอปะผู้ทำสีรถยนต์ท่านก็ต้องมาเรานะครับเราบริการดีปิ้งโครงก็ได้มีรถยนต์ก็เอาให้ท่านไปใช้เอารถต้องทานมาทำสีไว้ก่อนรูดบัตรก็ได้นะครับถนนนวลแก้วอุทิศข้าวซอยช่วยคุณอุทิศหนึ่ง0982458แล้วก็ต้องกล่าวนะครับ0982458แล้วก็ต้องกล่าว UNBกลาดเคยฟังหรือเปล่าเวอร์ชันล็อกเวอร์ชันล็อกกอลล่ากอลล่ากอลล่ากับหน่วยตอมนุ่มจอหัวเดือนสิบหน่วย11ตุลาเดี๋ยวเจอกันกอลล่าเดี๋ยวเอาเลยเธอเวลาเธอไปตั้งหลานเป็ดเธอให้ล่าก่อนเถอะเธอต้องให้อ่านข่าวหวานก่อนใช่ไหมล่ะต้องให้ข้าวต้องให้ข้าวแกงทิ้งอาลานขนมตอมน้ำโจ๊กไว้ทีหลังใครเขาไปยืนในลาก่อนน่ะก็ต้องให้อ่านก่อนเลยเธออยู่ในเด็กหลานเป็ดตั้งนู่นเลยเห็นไหมที่มีนี่เลยเพลงวัดฉันเนี่ยที่มากับมาก่อนล่ะเห็นไหมเขามีที่มาที่ไปเราเพลงเขาวัน

0: สะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะดาวติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะดาว
1: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
2: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
3: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรไปกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่หลงเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรดเอ1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
0: สนใจติดต่อโทร093478 8118

แต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัชหัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโหลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชว์อัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยก

0: ไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งจุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ADMAX EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAX EFB แท้จากอิตาลี ANIMAX แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999เพราะคุณคือรถใหญ่เราต้องใจถึงร้านรถจอดเหรียญหาดใหญ่หรือที่สแกนจ่ายก็สะดวกโซนใหม่เปิดให้บริการแล้วไฟติ้ง88ไฟติ้ง88ไฟติ้ง88คาร์วอชถูกใจพี่ๆรถใหญ่สายบรรทุกแน่นอนครบทุกฟังก์ชันในช่องเดียวอุปกรณ์ครบครันราคาประหยัดสะดวกพื้นที่โล่งกว้างขวางสายบรรทุกแวะจอดพักได้6ช่องรถเล็ก3ช่องรถใหญ่รองรับรถทุกขนาด2ล้อยัน18ล้อรถตู้ทึบ6ล้อ10ล้อเทรลเลอร์รถแมคโครล้างได้หมดจบที่เดียวไฟติ้ง88คาร์วอชฉีดน้ำฉีดโฟมสลายคราบเป่าลมน้ำล้างดูดฝุ่นเคลือบสีเคลือบเงาพ่นยางดำพ่นซุ้มล้อโฟมหอมนุ่มสลายคราบอย่างดีน้ำแรงเคลือบสี VS พ่นยาง X5 เลือกใช้แค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพคัดมาแล้วเพื่อรถคันโปรดของคุณ Fighting 88ร้านสีเหลืองใหญ่เห็นเด่นชัดพิกัดโคกเมาหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศก่อนถึงทางเข้าบ้านบางแฟบ
1: ขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้ว
0: ดีเจว
1: ุ
0: ฒิ EDM
2: Ladies and gentlemen
0: This is another non-stop
2: DJ Wood EDM
0: In the mix

มาแล้วจ้ะแวะไปกินข้าวมาเหนื่อยกินมั่งให้เถอะนะกินก่อนหกโมงนึ่งถุ่มก็ได้อย่ากินดึกตัวบางคนก็อายุเยอะอย่ากินดึกนะครับถ้าท่านดีๆก็ก่อนหกโมงหรือว่าอาหารมื้อเย็นนี่แบบแน่นโปรตีนเหรอโปรตีนเหรอพักเหรอประมาณนี้นะ

0: BM ดับลินตราน้ำใสทันลองชายกันหรือยังนะครับพี่น้องที่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงไก่เลี้ยงแพะโรงงานนะครับบ่อเกลือบ่อปักน้ำหมูม้ากาไก่ได้หมดครับได้หมดเลยเอาไปชีดเอาไปลาดเอาไปพ่นนะครับนู่ลานจอนท้องนู่ซื้อเลยยังลานจอนท้องEM ดับกลิ่นตราน้ำใสโดยเฉพาะฟาร์มหมูฟาร์มไก่ยินดีเลยนะครับไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีเชื้อโรคแมลงวันไม่มีกำจัดได้ดีนะครับดับกลิ่นตราน้ำใส EM ย่อนี่ใช้ดีครับหาซื้อกันได้ตราร้านจุยสะเดาหน้าโรงเรียนกันชัยเลยนะครับ EM ดับกลิ่นตราน้ำใสพร้อมด้วยปุ๋ยปลานินทองนะครับปลานินทองครับพี่น้องจะสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนผลผลิตของงามเลยทีเดียวครับปุ๋ยปลานินทองแอดมินฟาร์มกาฬสินธุ์จัดจำหน่ายแล้ววันนี้นะครับก็เบอร์โทรหลานจุ้ยจุ้ยสะเดาการยางนี่เราหลับสื่อขี้ยางด้วยนะจ๊ะยางแผ่นยางก้อนขี้ยาง0817663373 0817663373โรงแรมโมชิฮัตใหญ่กลางใจเมืองนะครับสถานที่พักนี่บอกได้เลยว่าสบายครับถนนซอยประชาหลักตรงนั้นเลยโรงแรมโมชิฮัตใหญ่สไตล์แบบญี่ปุ่นหรือจะเป็นคาเฟ่ชั้นล่างนะครับมีครบหมดเลยเธอจากพักแบบญี่ปุ่นเนอะโรงแรมโมชิทุกไปปักสักคืนแล้วโรงแรมโมชิฮัตใหญ่ไปพวกเราไปพักกันโรงแรมโฮชิยุดบีอย่างขายอยู่นะยุดบีกี่ไซตืดยุดบีสี่ร้อยรวมสงจ้าชิ้นละสี่ร้อยจ้ายุดบีก็ขายอยู่นะเมื่อก่อนหน้านี้ชิ้นหนึ่งสี่ร้อยห้าสิบที่ผมไม่ซื้อมาขายตอนนี้มันลดแล้วไอ้พอมีการเสียเวลามั้งนะยุดบีที่จะอุดก็ขายอยู่กี่ไซตืดชิ้นละสี่ร้อยจ้ายุดบีรวมสงจ้าไม่ได้ขายนานยืดบีเพราะว่าราคามัน450ของคิงตันน่ะซึ่งผมก็เลยไม่เอามาขายบอกผมมาขาย400ช่วงหลังเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคนที่แลนคอมหรือคนที่ใส่กาดซาวใส่เล่มแลนยืดบีเพิ่มเอ็กซ์เทอร์นอลหรือเพิ่มฮาร์ดดิสอะไรประมาณเนี้ยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะเป็นอะไรคอมพิวเตอร์แล้วขึ้นแบบแพงมากขึ้นแบบเท่าตัวเลยท่านคิดดูนะยูเอสบีที่ผมทำขายก่อนหน้านี้นะครับ32ซิบ็อกปาเข้าไป450ผมบอกลูกค้าเลยผมว่าผมไม่เอากำไรนะผมได้รูปไปเลยแต่ถ้าอยากจะเอาเนี่ยผมถือให้ได้ผมก็ได้รูปไปถึงหลานผมก็ได้รูปมาเพราะว่ามีแบบนี้นะ32ซิบ็อก450เท่าโอ้โหมันขึ้นแบบขึ้นแบบเราเอามาขายลูกค้าไม่ได้เลยแพงมากใครที่เพิ่มเล่มใครที่เล่นคอมเป็นนะเพิ่มอุปกรณ์คอมเลือกเป็นคอมประกอบนะตอนนี้แพง400รวมสงจ้าเอาไปเลย400รวมสงกำลงกำไรไม่ต้องเอาหมูเรากันเองพี่กี่สายตื้นนะสงเชื่อที่อยู่มาเลยโรงแรมโมชิเลยใช่ไหมบ้านผักเลื่อนหมายอ้อมคาราโอเกะอ่านเช้า Wi-Fi ท่องโลกโซเชียลได้เลยมาที่นี่อินเทอร์เน็ต Wi-Fi ฟรีบรรยากาศดีที่พักสบายนะครับบ้านพักเรือนหมายอ้อมสะเดานี่ฝากให้ด้วยนะจ๊ะพิมพ์ใน Google ได้เลยนะเธอจะหาแมปจะหา Google ถาม AI ก็ได้ AI ที่ผมเล่นอยู่นี่แชทอันนี้แชทสวัสดี AI
1: สวัสด
0: ีครับAI
1: ม
0: ี
1: อะไ
0: ร
1: ช่วยไหม
0: วันนี้หาดใหญ่ฝนตกไหมหาดใหญ่ฝนตกไหมคืนนี
1: ้อ๋อ
0: คืนนี
1: ้รอสักครู่ที่กรุงเทพมีโอกาส
0: ไม่ใช่กรุงเทพเลยอะไรหรอหาดใหญ่ฝนตกไหมหาดใหญ่อย่ามั่วด่ะหาดใหญ่พี่ล่วงแล้ว
1: รอสักครู่ครับ
0: อย่ามั่วตากรุงเทพอะไรเราอ่ะ
1: วันนี้ที่หาดใหญ่มีเมฆเป็นส่วนใหญ่
0: อุ
1: ณหภูมิประมาณ 2.7 องศาครับพยากรณ์บอกว่ามีฝนฟ้าคะนองวันนี้ครับในจังหวัดสงขลา
0: แต่ไม่รู
1: ้อ่าประมาณ 6%
0: อ๋อนิดเดียวนิดเดียวแม
1: ่
0: น้ำมนต์น้ำมนต
1: ์โอ
0: ้น้ำมนต์แล้ววันนี้ราคาน้ำมันลดไหมวันนี้ราคาน้ำมันวันนี้ลดไหมวันนี้รัฐบาลเขาลดไหมวันนี้ราคาน้ำมัน
1: สักครู่นะ
0: ลดไหมวันนี้ไม่ลดเดียวว
1: ันนี
0: ้
1: 30กันยา2569ราคาน้ำมันไม่ได้ลดจากเมื่อวานครับเช่นแก๊สโซฮอล์95
0: ไม่ลดเลยหรอ
1: ประมาณ 39.94 บาทต่อลิตรครับ
0: แล้วแก๊สโซฮอล์91อ่ะ91 91เท่าไหร่91 91 91เท่าไหร
1: ่91
0: เออ
1: วันนี้ไม่ลดครับ
0: เอาจริงเหรอ
1: เท่าเดิมนะ
0: เท่าเดิมเท่าเดิมนี่ราคาเท่าเดิมเท่าไหร่ราคา
1: แก๊สโซฮอล์91
0: ราคาเท่าเดิมเท่าไหร่
1: รอสักครู่ครับแก๊สโซฮอล์91วันนี้ 39.57 บาทต่อลิตรครับ
0: นี่รวม
1: ทั้งปตท.และบางจาก
0: รวมภาษีหัวใจหรือยังต่างจังหวัดรวมหรือยังยังเหรอรวมหรือยัง
1: รวมภาษีครับรวมแล้ว
0: อ๋อรวมแล้วนะโอเคขอบคุณมากเลยแล้วเพลงที่แต่งที่ว่าอกหักไปนั่งในป่าช้าแต่งเสร็จหรือยังที่ว่าไปนั่งข้างเปลวเพลงที่แกแต่งอ่ะอกหักแบบฟิลไปนั่งในป่าช้าแต่งหรือยังแต่งให้หรือยัง
1: อ๋อตอนนี้ยังไม่ได้แต่งเป็นเพลงเต็มนะแต่ถ้าคุณอยากได้ท่อนตัวอย่างหรือช่วยกล่าวฮุกให้เป็นเพลงสั้น
0: ๆไม่เอาร้องให้ฟังเลยเมื่อวานร้องให้ฟังแล้วเย็นพองขนไม่เอาโอเคนะแค่นี้นะ
1: ได้อ่ะ
0: แล้วกินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังกินข้าวเมื่อเย็นหรือยังกินข้าว
1: กินข้าวแล้วขอบคุณครับ
0: มันแก้ตัดเลยเองมันเด็กกินข้าวเบื่อโอ้มันหน่อยขอบคุณกลับเลยมันจะลาดมันจะลาดเกือบวันนี้เลี้ยงไอ้ผมมัวไม่แหละวันนี้ฮัทเจ๊ฝนไม่ตกนะเธอนะ 6% เองสบายเลยจ้ะแล้วไฟดับหาดใหญ่รู้ไหมทำไมถึงไฟดับแรกกับเดียวใจฮัลโหลไอ
1: ้รอสักครู่นะ
0: ไปหาข้อมูลนะทำไมไฟดับหาดใหญ
1: ่เรื่องไฟดับที่หาดใหญ่วันนี้ผมหาข่าวล่าสุดแล้วแต่ยังไม่เจอประกาศยืนยันสาเหตุเฉพาะเจาะจงนะครับถ้าคุณบอกจุดหรือถนนแถวๆหาดใหญ่ได้ผมจะเช็คให้ละเอียดขึ้นครับ
0: เอ็นว่าซ่อมโมแปลงหน้าบิ๊กซีของแหน้าบิ๊กซีของแหืมมีไหมข้อมูลมีไหม
1: สกูครับกำลังเช็คให้ครับ
0: เช็คเหรออ่าๆรีบ
1: มีข้อมูลมีข้อมูลล่าสุดครับแต่ยังไม่พบข้อมูลหรือข่าวที่ยืนยัน
0: โอเคมีข้อมูลล่าสุดถึงไม่มีข่าวที่ยืนยันนะเธอนะสรุปว่าวันนี้ฝนตก 6% แล้วก็ราคาน้ำมันยังไม่ลดนะครับเย้เปลือนไม่แรงเปลือนไม่กรอบไปกรอบ AI วะแรงกับ AI วะ

0: รียกว่าผมว่าแท็กเลยมันลงเพลงให้ผมฟังเพลงออกงักไปอยู่ในบาญาณผมว่าแท็กเลย
1: Do you know Superman? He can fly. I want to fly like him. Do you want to fly with him?

อ่ะเพลงแบบสบายๆเพลงไทยว่านาเถอะนะเพลงไทยสบายๆแอปบ้านไหมเคยฟังกี่คนวันนี้นี่ลอยเรืออยู่กันกี่คนเธอฟังจังหวัดไหนกันบ้างนี้อินบ็อกซ์ได้เลยนะหวุดแกบักก็

0: ีเจอุ่นวันนี้อวยพรวันเกิดด้วยนะนูแตงนูแตงแตงนูแตงฮัดย้ายโอเค
1: I make you speak
0: ได้เลยนูแตงได้เลยนี่ไปเปิดซ่ามาหลายวันแล้วนี่นูแตงขอให้นูแตงมีสุขภาพพลังไม่แข็งแรงแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะนูแตงนะเรียนตัวเพิ่มเติมมีไหมจ้าเรียนตัวเพิ่มเติมช่างแน่นจักใจในหัวบาบอบกี่ใส่ตื้นหนองที่ละหยุดคุณพงศิษฐ์ซาดหลดคุดแก้วเจริญพงศ์ปีพงศ์คุณบอยนูแตงเธอเตรียมตัวเตรียมตัวเลยนูแตงคุณรุดส่วนอาการออนไลน์อยู่กี่คนนี่ออนไลน์ออนไลน์อยู่ออนไลน์คนเลยนะออนไลน์นะ

0: อันเธอนะเบิร์ดเดย์เบิร์ดเดย์จ้าเดี๋ยวผักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมา
1: เรดิโอหัดใจในตีลังเรดิโอหัดใจ
2: เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บูนขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย093-616-8008หรือ081-896-2410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
3: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

น้ำหอมดีเจวุดหอมติดทนนานทานมีชายกันหรือยังจ้าจ้าประบาการแขวนในหลอดไว้ในห้องนอนไว้ในห้องน้ำไว้ในที่รับแขกไว้ตรงไหนก็ได้ย่อไว้ดีหอมในหลอดก็ไว้เลยไม่มิ้นจ้ะหอมหนุ่มหอมนิ่มต้องน้ำหอมแขวนในหลอดดีเจวุดขวดละ50 บาทต่างจังหวัดกิจการส่ง30ในเมืองสั่งซีขวด200ส่งฟรีเห็นว่าที่ปั๊มบางจากทานไม่ต้องไปเลยนะมดหมดคลองมดเห็นว่าคลองมดจริงผมไม่ได้เอาไปเขาไม่ได้ออเดอร์มาที่ตอนนี้ทางก็ต้องสั่งที่ผมได้แล้วนะครับขวดละ10ซีขวด200ส่งฟรีสั่งขวดเดียวก็กิจการส่ง20นะครับชิดตัวขวดอร่อย50กลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายเกรดพรีเมียมหอมติดตัวนาน6-8ชั่วโมงสั่งในหลอด1ขวดชิดตัว1ขวด200ส่งฟรีช่องทางในการสั่งนะครับอู้หูหูมาไอเพลงนี้อู้อู้บองอู้บองไปยุ่งมาอู้บองไปเข้าไปหลัดเองอู้เลื่อมมังอู้บองมังบองล้าบองล้าบ้านเราบองล้าหมากปลายางสวดปั๊มบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ไลน์ดีขึ้นมาสั่งบ้านไลน์นะครับน้ำหอมดีเจวุฒิ0945285636เนี่ยชั่วโมงหนึ่งโฆษณาวันเดียวพอชั่วโมงนี้2ชั่วโมงที่แล้วก็ไม่ใช่โฆษณายิ่งเดี๋ยวซัพพอร์ตวันรอบหนึ่งนี่เดี๋ยวยิ่งซัพพอร์ตสักรอบนะพี่น้องนะเอายิ่งมาแล้วเบอร์ลองเหมือนกันนะบางที่ขอบคุณที่ทานออเดอร์นะหมอมานะขอบคุณลูกค้าทุกๆคนละจ้าคนที่ไม่สั่งก็ขอบคุณกันนะเที่ยวเฮือเที่ยวเฮืออยู่เพิ่มไล่เลยไม่สั่งก็เที่ยวเฮือเที่ยวเฮืออยู่

ันนี้ขอบคุณอย่างสูงในฐานะที่ติดตามเราฟังนะครับตอนเช้าขอลา1วันติดธุระจ้าตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับนี่ตั้งเพลงไว้เลยตั้งสปอตได้เลยนะครับขออนุญาตลา1วันตอนเช้าผมติดภารกิจนะครับซึ่งก็ไม่ได้บันทึกเทปไว้นะครับเพราะผมจัดรายการสดอย่างเดียวผมไม่ได้บันทึกเทปนะครับผมสดอย่างเดียวครับผมฝากกันด้วยจ้ากสิบเก้าจุดศูนย์ที่นี่มีดีเจมากมายไร่ทานนะครับช่วงเช้าดีเจกู้ไก่กสิมาเพื่อชีวิตสตริงเก่าเพื่อชีวิตที่ทานฟังเลยพลอสตริงเก่าๆนะครับบ่ายโมงถึงสามดีเจดาดาบ่ายสามถึงห้องโมงเย็นดีเจวุฒิจ้าห้องโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มดีเจนุ้มอารมณ์ดีแล้วก็ช่องทุ่มนะครับดีเจน้องสาวเพลงลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งไหมนี่ก็คือพังรายการของการ19อยู่ศูนย์นะครับรวมไปถึงการ12อยู่2 5ที่เราลิงก์สัญญาณมาตั้งแต่ช่วงของบ่าย3เลยนะครับก็การ12อยู่2 5แลดีเจวุฒิไปออกอากาศแถวนู่นกันนั่นดันนอกปัดดังนาวีจันนะบางพื้นที่คลองไอ้โค้งก็ยังดับที่การ19อยู่ศูนย์อยู่แหละก็การ12อยู่2 5นะครับส่วนทางบ้านไม้ออนไลน์บ้านไม้เรดิโอออนไลน์นะครับก็ออกอากาศกัน24ชั่วโมงจ้ะเดี๋ยวท่านนี่ปิดเสียงคืนท่านก็มาฟังออนไลน์ได้แบบยาวๆนะครับหรือจะฟังเวลาไหนก็ได้จ้ะไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้เป็นภาษาไทยได้เลยบ้านไม้เรดิโอนี่ฟังกัน24ชั่วโมงเดี๋ยวบอกท่านนี่ปิดเสียงคืนก็มาฟังบ้านไม้กันต่ออยากจะลงโฆษณาสินค้าของท่านเป็นที่ค่ายดิบค่ายดีครับลงโฆษณากับการสิบการหยุดซูนได้ราคาไม่แพงจะเป็นสปอตต้นชั่วโมงสปอตรวมรายการหนักจัดรายการติดต่อพ่อใจได้เลยเบอร์โทรก็ยิ่งถูกต้นชั่วโมงแล้วนะครับทางรู้สปอตไปแล้วสวัสดีจ้า

ี่น้องครับเมื่อนี้มีภัยหนักบ่ครับหนักอกหนักใจหนักสมองผู้บอกว่าเป็นอย่างคือหนักก็ย้อนว่ามู่เจ้าแบบมันไว้ไงครับ

ลองเบิ่งเด้อครับหายใจเข้าลึกๆแล้วทิ่มเรื่องคิดที่ออกไปทิ่มความอยากได้อยากมีทิ่มที่มานะแล้วเจ้าสิฮู้ว่า

0: 光荣生日，包脸面膜。
1: FM 99 สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: ปลาอินทองลองใช้กันหรือ
6: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรดเอ1มีดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร093 478 8118

0: กันอีกแล้วนะครับ
1: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัยอ๋ออย่าลืมชวนลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
3: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดย
4: ลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดย
3: โดนทุกเพลงถึงเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอารมณ์

สวัสดีทักทายครับคุณผู้ฟังเรามาพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางหน้าปัด FM 99.0 99 Radio ก่อนอื่นขอสวัสดีทักทายไปยังญาติมิตรเพลงตัวแควนแดนไกลตัวทุกพื้นที่ทุกชุมชนทุกทีมงานทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงป้าน้าอาพี่พี่น้องน้องปู่ย่ามาปะกะทวดปู่เฒ่าแม่เฒ่ามาแกรวมไปถึงอาซิมาซออาติอาหมวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามาอากงสลามุอะลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วทุกพื้นที่ด้วยนะครับเนาะมาพบมาเจอกับคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับให้ได้กว้างบทเพลงไม่บางมีเก่าๆบางผสมผสานกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ

ขี้ไก่อบแห้งนะครับขี้ไก่อบแห้งตาหนกงามเกษตรไทยเป็นขี้ไก่อบแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ๆนะครับแหล่งธาตุอาหารจากธรรมชาติมูลไก่ไข่แท้ 100% ไม่มีสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลทุกชนิดพืชกินใบหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรใหม่ดอกใหม่ประดับใช้ได้หมดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักแล้วขี้ไก่แท้ๆนี่แหละนะครับขี้ไก่แท้ๆ 100% ไม่มีสารใดๆมาเจือปนมาผสมนะครับเนาะก็มีแบบถุง1กิโลมีแบบถุง1กิโลแล้วก็แบบกระสอบ20กิโลมีบริการส่งฟรีในหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ส่งฟรีเนาะนะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยมีแบบถุง1กิโลแล้วก็กระสอบ20กิโลนะครับถุง1กิโลนี่ก็ถุงละ35บาท4ถุง140 8ถุง250 20ถุง550ถ้าเป็นกระสอบนี่กระสอบ20กิโลนะครับกระสอบละ120บาทหาดใหญ่ส่งฟรีถ้าว่ามาในนามบอกว่ามาในนามนุ่มอารมณ์ดีสั่งเสิร์ฟแบบกระสอบนี้มีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นขี้ไก่อบแห้งคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตตรางอกงามเกษตรไทยนะครับท่านนี่ซื้อไปใส่ต้นปาล์มซื้อไปใส่ต้นยางหรือซื้อไปใส่ต้นลองกงต้นมังคุดสามารถสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0655152465 0655152465นี่คือมูลขี้ไก่นะครับแห้งมักมูลไก่ไข่แท้ตางอกงามเกษตรไทยหรือเรียกง่ายๆคือขี้ไก่อบแห้งตางอกงามเกษตรไทยครับใครที่สนใจก็เสิร์ฟได้ที่เบอร์โทรนั้นหรือทักมาที่นุ่มอารมณ์ดีก็ได้นะครับไทยท่านอยากจะสั่งแบบไหนยังไงก็ทักมาอินบ็อกซ์ที่ Facebook นุ่มอารมณ์ดีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตางอกงามเกษตร

ร้านโกดังยางมือสองอาจใหญ่นะครับที่นี่เรื่องเล่าของยางนะครับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถไฟฟ้ารถเครื่อง PCX นะครับเรามีให้คุณได้เลือกมากกว่า 10,000 เส้นนะครับมีหลักประกันทุกเส้นไม่ต้องกลัวครับซื้อยางจากที่นี่มีหลักประกันทุกเส้นบริการปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงรถไปเสียตรงไหนยังไงเรามีไปช่วยเลือกปะเปลี่ยนยางให้นอกสถานที่24ชั่วโมงเกียร์จานเบรกซ่อมพาเบรกทำซีหล่อแม็กซ่อมหล่อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติฐานยายางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกหน้านะยางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของด้านยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เรียกชายเพราะด้านโกดังยางมือสองอาจใหญ่ได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเหลืองยางครับ

มาถึงในส่วนเรื่องเล่าของร้านยางจุยสะเดานะครับรับซื้อยางรับซื้อขี้ยางยางก้อนถ้วยยางมาดยางแห้งราคาสูงกิโลชั่งตรงซื้อสัตว์นะครับจ่ายเงินทันทีทำมานานกว่า30ปีอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาคันชัยโทรสอบถามได้ที่โทรสอบถามราคาได้ที่07C C60C99นะครับ07C C60C99หรือจะเป็นเบอร์โทร098-822-4222นะครับ098-822-4222นะครับใครที่ต้องการที่จะขายขี้ยางนะครับขายคนยางก็สามารถไปที่เซอร์พรีไปที่ร้านยางจุยสะเดาได้เลยนะครับที่นี่คงให้ราคาสูงสำหรับท่านที่กำลังมองหาร้านรับซื้อขี้ยางซื้อขนยางนะครับสอบโทรสอบถามรายละเอียดเรื่องโครงราคาขี้ยางขนยางก่อนได้นะครับที่เบอร์โทรที่นุ่มรมดีได้บอกไปนะครับนี่คือฝากไว้ด้วยครับร้านยางจุยสะเดาครับ

การที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงโค้งนุ่มรมดี18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุ่มรมดีก็นะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาดาดีเจกุ๊กไก่กาซีมานหรือว่าน้องวุฒิก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างๆมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักที่นุ่มอารมณ์ดีทักที่ดีเจวุฒิทักที่ดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก่อนอื่นขอขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC ด้วยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อบแห้งตรางอกงามเกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโกดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องราวของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือป้าเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกรับประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังด่านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหน้าจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางก้อนเรื่องราวของยางขี้ยางนะครับยางก้อนนะครับ5ที่รับซื้อไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยปานินทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอี่ยมจุลินทรีย์ดับกลิ่นตานามไซนะครับโรงแรมโฮชิฮัตใหญ่บ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ทุกคำพูดออกจากใจจดจำแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเผื่อความบันเทิงกว้างเผื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธิ์นั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเผื่อความสนุกสนานกว้างเผื่อความบายใจนะครับทำมานไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วค่อยเจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกๆการสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำหวานสวัสดีครับ

0: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะจูมัน
1: ไปถึงเส้น
0: บีสการ์ดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจร

0: วนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 봐 ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: อยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home Systemชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลาน
0: ลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970 Car Shop หาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูก

พลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปธาตุใหญ่0805362644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจ

ติครับชีวิตเฮามันสั้นแต่เรื่องให้เครียดมันหลายคักเรื่องคนเรื่องงานเรื่องขี้ปลาไผ่กับโบฮูมื้อนี้ผมมีคำเดียวสิครับคำว่า

พี่น้องครับไผเฮ็ดให้เฮาเจ็บสร้างมันไผบ่เห็นค่าเฮาสร้างมันเฮาฮู้โตเฮาดีว่าเฮาเฮ็ดหยัง

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่านแกร็บ LINEMAN PANDA เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัว

และอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: หามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ค้าแอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงค้าแอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงค้าแอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955979ค้าช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เฟลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงจัด

0: ิ้นหวัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกล7ย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
0: ถูกมันไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ินใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: 3มอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนย
0: ส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานลมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาท์Airport เปิด 11:30 น.ถึง 01:00 0618955970 Car Shop หาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเวลคาร์ช็อปภาพใหญ่080-536-2644เวลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: สู้มันไปถึง
1: เอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849647

0: เป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home Systemทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ลาน
1: น
0: ม
1: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06:19:5597 เวลคาช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาช็อปหาดใหญ่080-536-2644เบลคาช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

0: วาง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Lineman Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะ
2: ถูกมันไปถึง
1: เอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636 Say yes Say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고 있나 봐ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849647

0: เองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: Car and Home Systemทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนย
0: ส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึง 01:0618955970
1: คาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเบลคาร์ช็อปภาพใหญ่080-536-2644เบลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน

บางเทื่อความเหงาก็เป็นหมู่ที่ดีที่สุดของเขาในวันที่มองไปทางใดก็บ่เห็นไผก็มีแต่เงาของเจ้าของนี่ล่ะที่ยังเคียงข้างสู้เด้อโตคนเดียวก็ต้องรอดให้ได้

0: วัง
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่านแกร็บ LINEMAN PANDA เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะจูมัน
2: ไปถึง
1: เอ็นบีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: านใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636 Say yes, say yes 나도
1: 모르게 너에게 가고있나ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: ามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาศรีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีศรีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึงตี 1 061-895-597 เวทคาร์ช็อปหาดใหญ่เราจัดให้เต็มระบบสายแบตเตอรี่สายลำโพง Red Lion and Nectech สาย RCA Radiant สาย RCA และสายไฟทองแดงแท้นำกระแสไฟนิ่งสนิทเบสมาเต็มทุกลูกพลังเสียงไม่ตกเฟลคาร์ช็อปภาพใหญ่080-536-2644เฟลคาร์ช็อปสั่งได้จัดให้ถึงใจแน่นอน